0: มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวง
3: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่ง ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์เสแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้ซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12 21-10ส่งผลให้พรประวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุทธาลาวีเซนทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
12: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคต เราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกราด

0: ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
7: สวัสดีครับ
6: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
7: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำนาจแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คุกต์ก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
6: ครับ
7: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
6: ครับ
7: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีโดยที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
6: ครับ
7: เพื่อที่จะให้เป็นงาน เฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ
6: ครับ

0: 8พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องๆตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับ ได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้กรุณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ครับ
0: ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกรณีกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
1: ครับอัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำส
1: ิ่
0: งที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาอันที่เราจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่ยิ่งน้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็การศึกษาศิลปีคุณคามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระราชดำริ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งงานโครงการพระราชดำริก็มีทั้งการศึกษาศิลปีงานศิลปีก็คืองานโครงการพระราชดำริอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
1: ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ก็คือที่สำนักมิทาวด้วย
0: ที่สำนักมิทาวครับ
1: ครับ
0: สำนักมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหิดลโดยวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
1: น
0: ิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
1: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่าเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
0: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
1: ครับ
0: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
1: ครับ
0: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
1: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มอันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นการสื่อสารนักศึกษาและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: ครับครับ
0: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สยามมิตรทาวน์นี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
1: ครับระยะเวลา17ถึง20นี้ใช่ไหมครับ
0: 17-19ครับ
1: 17-19นะครับ
0: สุดครับผม
1: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17-19ที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามนันพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
0: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการนิ้วจับหลีได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยอะไรต่างๆก
1: ็
0: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยราชการพัฒนา
1: ครับ
0: หน่วยราชการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องๆได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระราชดำริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
1: ่อ
0: ให้มันครบลูกในการให้มันครบวงจรครับ
1: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ17-19นี้ครับที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้ง ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
9: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
8: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
9: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
8: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
11: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
10: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
12: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่าลายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
10: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surazcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยรักของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีปิยชาติคู่บารมีอดิศรพระการุณเกื้อหนุนทั่วนครบำรุงสุขราษฎรมิ่งประไทยพระสุธิดาราชินีศรีสยามศิลปาชีพงามรามรักประจักษ์สมัยขอถวยเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศไทยเฉลิมขวัญปิ่นหทัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิชาญอนงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี
1: ่เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติไสยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกรือกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธทพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันตรีสรศักดิ์ใจแก้วในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว
3: วรฤกษ์เฉลิมชนมพรรษาสุธิดาราชินีพิสุทธิสมัยคู่ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระทัยพิไลพิล่าสะอาดงามทะเป็นดั่งแขไขให้อุ่นแสงส่องสำแดงกลางกมลชนสยามผสกซ้องสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอารีวัฒนสิทธิผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี
4: ่สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศีรน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายขชาทานพลรงผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
5: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขถ้าใครทุกข์ดับโลกสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายนเรศจันเทพขนส่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

0: น้อมเกล้าบังคมอัญชุลีสมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามคู่บุญพระวชิรเกล้าสง่างามยังความปราบปลื้มทั้งภาราขอคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยปกป้องสัพพไพทุกทิสาสถิตเด่นเป็นมิ่งขวัญ นักคาราปวงประชาขอพระองค์ทรงประเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวออนอุมาศรีสุดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่
1: บรมราชินีอสิรพศเฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกริกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระการุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
2: วระฤกเฉลิมชนมะพันษาสุธิดาราชินีพิสุทธิ์สมัยผู้ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระไทยพิไลพิราชสะอาดงามถ้าเป็นดังแขไขให้อุ่นแสงทรงสำแดงกลางกมลชนสยามพระสกสองสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตครามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายมานะนวลหวานผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
3: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามมิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยพระหัตโอบเกื้อผองประคองสุขดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีคลายทุกข์ดับโลกสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดิ์ศรีทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิพุทธวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
4: ่วรฤกษ์เฉลิมชนมพรรษาสุธิดาราชินีพิสุทธิ์สมัยคู่ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระทัยพิไลพิราชสะอาดงามถ้าเป็นดังแขไขให้อุ่นแสงส่องสำแดงกลางกมลชนสยามพระศกซ้องสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชูชีพประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

0: มิ่งกมลล้นเกล้าทุกเหล่าราชสีพิราชแห่งพาราประชาสยามป้องปวงชนพ้นผองภัยในทุกยามก้องเกียรตินามสง่าสมบรมราชินีทรงการุณหนุนงานการศึกษาพระเมตตาท่วมท้นล้นเกศีครองดวงใจปวงประชาทั่วธานีเคียงภูมิจักรีราชแห่งชาติไทยเฉลิมพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์เจิดจำรัดไตรรัตน์เรืองบ้านเมืองสวยงามผ่องพุทธที่สุดธรรมอันอำไพน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตริย์จักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวัชรินทร์คงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี
2: ่เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัตติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธทพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายกิติศักดิ์วุฒิพงศ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี
3: ่เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีปิยชาติคู่บารมีอดิศรพระการุณเกื้อหนุนทั่วนครบำรุงสุขราษฎรมิ่งพระไทยพระสุธิดาราชินีศรีสยามศิลปาชีพงามรามรักประจักษ์สมัยขอทวยเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศไทยเฉลิมขวัญปิ่นหทัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี
4: ่พระราชินีศรีสง่าแห่งราชันสสิธรทรงทันมิ่งขวัญสมัยมธุรธรรมธรรมรงมงคลพระไทยภูมิพิชัยไพบูลย์บุญญาภิบาลเฉลิมพระชนพรรษามิ่งราชินีจตุรพิธพรศรีพิสิทธิพิสารน้อมถวายชัยมงคลปัดตนดานสำลิดสรานธรรมรงส ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมะพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเอกกบุญบุญรุ่งสกุลแก้วประธานกรรมการสงเคราะห์คุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดกระบี
1: ่ร้อยดวงเดือนดาริกาจากฟ้าสวงรวมใจราษฎร์ทั้งปวงสองประสานถวายชัย

0: ราชสมภพคำรบการน้อมดวงมารขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางประภาพันชูเกณฑ์ยุติธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระมิ่งขวัญชั้นฟ้าประชาไทยเฉลิมพระชนมงคลชัยหัวใจสยามปวงเหล่าราชแซ่ซ้องฉลองพระนามทุกเขตคามถวายสัตย์สวัสดิ์ชัยองค์มหาราชินีสุทธิดาพระบารมีมิ่งฟ้าโสภาสมัยขอพระองค์ทรงสราญพระหฤทัยปานุษน้อมรวมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัชราเทพชัยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี
2: ่สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศีละน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายมนูลบุตรหนาประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่และสมาชิกศูนย์บริการเทศบาลเมืองกระบี
3: ่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขทักทายทุกดับโรคสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเจนรบรักวิจิตรผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการลูกจ้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี
4: ่เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัตติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำริดเทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัย สถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

0: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีปิยชาติคู่บารมีอดิศรพระการุณเกื้อหนุนทั่วนครบำรุงสุขราษฎรมิ่งประไทยพระสุธิดาราชินีศรีสยามศิลปาชีพงามรามรักประจักษ์สมัยขอถวยเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศไทยเฉลิมขวัญปิ่นหทัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิชาญอนงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี
1: ่เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกรือกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธทพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันตรีสรศักดิ์ใจแก้วในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว
2: วรฤกษ์เฉลิมชนมพรรษาสุธิดาราชินีพิสุทธิสมัยคู่ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระทัยพิไลพิลาสะอาดงามทะเป็นดังแขไขให้อุ่นแสงส่องสำแดงกลางกมลชนสยามผศกซ้องสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอารีวาสนสิทธิผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี
3: ่สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศีรน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายขชาทานพลรงผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
4: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขถ้าใครทุกข์ดับโลกสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนเรศจันเทพขนส่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี
5: ่น้อมกล้าวบังคมอัญชุลีสมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยาม คู่บุญพระวชิรเกล้าสง่างามยังความปราบปลื้มทั้งภาราขอคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยปกป้องสรรพภัยทุกทิศาสถิตเด่นเป็นมิ่งขวัญ นักคราปวงประชาขอพระองค์ทรงประเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวออนอุมาศรีสุดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่

0: บรมราชินีอสิรพฤษเฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกริกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระการุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดกระบี
1: ่วรฤกษ์เฉลิมชนมะพันษาสุธิดาราชินีพิสุทธิ์สมัยคู่ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระทัยพิไลพิราชสะอาดงามถ้าเป็นดังแขไขให้อุ่นแสงทรงสำแดงกลางกมลชนสยามพระศกซองสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตครามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายมานะนวลหวานผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
2: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามมิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีคลายทุกข์ดับโลกสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดิ์ศรีทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิพุฒิวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
3: ่วรฤกษ์เฉลิมชนมพรรษาสุธิดาราชินีพิสุทธิ์สมัยคู่ขวัญมิ่งเคียงองค์พระทรงชัยน้ำพระทัยพิไลพิราชสะอาดงามถ้าเป็นดังแขไขให้อุ่นแสงส่องสำแดงกลางกมลชนสยามพระศกซองสรรเสริญเชิญพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชูชีพประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี
4: ่มิ่งกมลล้นเกล้าทุกเหล่าราชศรีพิราชแห่งพาราประชาสยามป้องปวงชนพ้นผองภัยในทุกยามก้องเกียรตินามสง่าสมบรมราชินีทรงการุณหนุนงานการศึกษาพระเมตตาท่วมท้นล้นเกศีครองดวงใจปวงประชาทั่วธานีเคียงภูมิจักรีราชแห่งชาติไทยเฉลิมพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์เจิดจำรัดไตรรัตน์เรืองบ้านเมืองสวยงามผ่องผุดพิสุทธิธรรมอันอำไพน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
11: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินรายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
12: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวทกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน7ปีมะสิงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเวลา 19:25 นาทีติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสารสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวทกระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวทระนองค่ะหลัก3ป
1: ปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันในวันพุธที่3มิถุนายน2569แล้วก็เป็นวันหยุดวันสำคัญด้วยค่ะวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันหยุดวันสำคัญด้วยค่ะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยจริงๆอ่ะจัดทั้งสัปดาห์นี้เริ่มจัดทั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาหรือพื้นที่อื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการขึ้นมานะคะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันนี้ด้วยก็เช่นกันค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าทั่วประเทศไทยเริ่มมีการได้มีการจัดพิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้ามานะคะแล้วก็สักประมาณช่วงค่ำของวันนี้สักประมาณ1ทุ่มค่ะก็จะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังสักประมาณ1ทุ่มนะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะภาครัฐภาคเอกชนก็ไปร่วมกันแล้วก็มีประสบกรณิกรในพื้นที่นะคะที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะผ่านทางหลายช่องทางด้วยกันค่ะทั้งสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถติดตามกันได้ในทุกช่วงแล้วก็ทุกช่องทางกันด้วยค่ะเนื่องจากวันสำคัญเนาะเราหยุดกันไปยาวมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่ารายการอันดามันวันนี้ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันเลยในทุกช่วงเช้านี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธแล้วนะคะหลายคนก็ยังคงหยุดยาวอยู่เนาะจนถึงวันนี้แต่หลายคนก็กลับมาทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็หลากหลายบริบทกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันหยุดแต่เราไม่หยุดค่ะเสิร์ฟข่าวกันไม่หยุดเลยเพราะว่าข่าวก็ไปกันเรื่อยๆจริงๆเลยเนาะทั้งสภาพฝนฟ้าอากาศไหนจะข่าวสารนโยบายของรัฐบาลอีกนะคะก็ต้องติดตามกันอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงไหนจะเรื่องของการใช้สิทธิ์การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการอะไรก็ว่ากันไปวันนี้ก็มีมาฝากด้วยนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ต้องมาดูกันก่อนในช่วงเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังในนัดเนี่ยเดินทางกลับมาจากที่กระบี่นะคะตกมาตลอดทางตั้งแต่อันดามันข้ามมาฝั่งอ่าวไทยก็ยังตกอยู่แล้วกลับมาที่อันดามันในพื้นที่ระนองอีกครั้งหนึ่งนะคือตกมาตลอดทางจริงๆอ่ะแล้วก็ตกหนักด้วยนะคุณผู้ฟังสภาพอากาศก็เลยต้องติดตามกันอยู่นะคะในทุกๆวันเลยเรามาดูปริมาณฝนของวันนี้กันสักหน่อยโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจเหมือนกันคุณผู้ฟังปริมาณฝนวันนี้นะคะวันที่3มิถุนายนค่ะยังมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะคะให้เฝ้าระวังอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในทะเลก็จะมีคลื่นสูงด้วยค่ะปริมาณฝนทั่วประเทศนะคะภาคบนๆเนี่ยในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางนะคะประมาณ 40% ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 60% อันนี้ตกแน่นอนส่วนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยจะเบาบางหน่อยประมาณ 60% ของพื้นที่แต่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่สิคะสูงสุดทั่วทั้งประเทศเลยคุณผู้ฟังปริมาณฝนของภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะและหนึ่งในนั้นคือจังหวัดระนองนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่หรือว่าสวทตะกั่วป่าก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเนาะจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไหนฝนตกหนักหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่เชื่อว่าตกทั่วประเทศไทยอ่ะลักษณะอากาศแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงที่
อากาศหนาวอากาศหนาวมากๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะนัทเนี่ยตื่นมาก็เป็นภูมิแพ้เสียงตอนนี้ยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะคะคือเป็นภูมิแพ้ในช่วงเช้าๆยิ่งอากาศแบบนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อยมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะติดตามสภาพอากาศไปแล้วข่าวสารวันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4วันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะและจะมีการประกาศผลเพราะว่าอย่างที่บอกกันในช่วงต้นรายการว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผล17กรกฎาคมและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมค่ะมาดูบทสรุปเรื่องนี้กันค่ะทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยคนที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงย้ำว่าอย่างแท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีลักษณะของคนที่นำบัตรคุณพ่อคุณแม่ไปใช้หรือไม่ตรงชื่อของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับผู้ที่ใช้งานจริงๆอะไรประมาณนี้อ่ะนะคะเขาก็เลยจะลดช่องว่างลดช่องโหว่ตรงนี้ไปเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือกลุ่มเปราะบางถูกไหมคะเขาได้รับสิทธิแล้วก็นำไปใช้จ่ายแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตได้แบบตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะยกระดับการคัดกรองมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวก็จะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลคุณผู้ฟังเพื่อจะได้คัดกรองการให้การช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยตัวจริงไม่ใช่มีการแบบเป็นบัตรของครอบครัวแล้วก็ลูกหลานก็นำไปใช้แล้วก็ไม่ได้เข้าสู่ครอบครัวอะไรเงี้ยประเด็นอะแต่ถ้าเกิดว่านำไปใช้จ่ายแล้วเอามาไว้ในครอบครัวมันก็โอเคแต่มันก็มีในลักษณะแบบนี้นะคะมีอยู่บ่อยเลยนะคะก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์พิจารณาใหม่ค่ะเป็นจากรายครอบครัวเป็นรายบุคคลซะแล้วก็ให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะคุณก็จะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกวันที่4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการนะคะผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารออมสินด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ธนาคารนี้คุณผู้ฟังสามารถไปลงทะเบียนด้วยก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบมีลูกหลานที่แบบสามารถทำได้หน่อยก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีติดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหลายช่องทางนะหลายช่องทางเรากระจายกันไปก็ได้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปแออัดผ่านทางธนาคารมากไปใครทำออนไลน์ได้ก็ทำออนไลน์ใครทำออนไลน์ไม่ได้ก็ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าทำที่หน้าตู้แล้วก็ทำไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรค่ะไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งตามที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐภาครัฐเนี่ยหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเก็บข้อมูลที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไปที่เขาเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนย้ำวันกันบ่อยๆหน่อยนะคุณผู้ฟังกลัวว่าหลายๆคนจะลืมแล้วก็หลายคนเนี่ยยังงงอยู่ว่าฉันหรือเปล่าฉันต้องไปลงทะเบียนหรือเปล่าย้ำว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะ
ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนนะคะอันนี้เป็นการเน้นย้ำนะคะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมีการประกาศผลว่าคุณลงทะเบียนไปเนี่ยคุณตรงกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เขามีการปรับเปลี่ยนนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับคนที่ผ่านก็จะได้ใช้ตามปกติในวันที่1เลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งนึงนะคะว่าผลการตรวจสอบเนี่ยทำไมฉันถึงไม่ผ่านก็ต้องมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็ต้องไปมีการยื่นอุทธรณ์ใหม่เพื่อจะให้มีการพิจารณาคุณสมบัติใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าตรวจสอบใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วผ่านคุณก็จะได้มีการรับสิทธิ์ใช้จ่ายในวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบในหลายๆประเด็นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการติดตามรายละเอียดกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำมาบอกกันเป็นระยะแต่ว่าระยะแรกช่วงนี้เนี่ยทุกรายต้องไปลงทะเบียนก่อนเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงตามไทม์ไลน์ที่เขาได้มีการประกาศแจ้งเตือนมานะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันคุณผู้ฟังช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะอย่างที่บอกว่าทั่วประเทศตอนนี้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆแบบสบายเบาๆกันในช่วงเช้านะคะเป็นเพลงแบบลูกกรุงหน่อยวันนี้มีฟิลอยากฟังประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอกันเข้ามาได้ค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวมาคุย

รมลิขิตค่ะผลงานเพลงในเวอร์ชั่นของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงความรักไม่รู้จบค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นผลงานเพลงที่แบบสไตล์ลูกรุงลูกรุงหน่อยแต่ว่าฟังแล้วก็สบายใจเนาะยามเช้าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดด้วยนะคะใครที่แบบชื่นชอบในแนวๆนี้เนี่ยยังขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังเหลือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังหรือว่าใครอยากฟังแนวอื่นก็ได้

มือนกันนะได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่นะคะทักทาย Facebook Live กันสักหน่อยค่ะมีการทักทายกันเข้ามาคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะใช่ค่ะติดตามรับฟังจากตะกั่วป่าพังงาก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขแล้วกันเนาะพี่บุ๊กเนาะแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ณขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อกันที่ข่าวสารไหมคะสัญญากันเอาไว้ว่านำข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยภาพรวมข่าววันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายน2569วันนี้เนี่ยล่ะค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ทางด้านของท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยเขาจัดกันที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตลิ้นพันแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสักประมาณ9โมงที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะแถวๆบริเวณหน้าชายหาดทัพเรือภาคที่3ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกันด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆรวมถึงทั่วประเทศเลยนะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นค่ะเริ่มเวลาสักประมาณ 17:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีการทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะในสักช่วงเวลาประมาณช่วงเย็นก็จะไปเจอกันลงทะเบียนต่างๆนะคะแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมจริงๆเนี่ยสักประมาณ 1:29 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะซึ่งกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลของในพื้นที่ภูเก็ตนะคะก็จะเริ่มในก็จะมีการจัดในพื้นที่ของหอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยประชาชนทั่วไปก็สามารถแต่งกายด้วยชุดสีสุภาพโทนอ่อนๆหรือว่าสีขาวครีมๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะได้ร่วมกันรวมพลังแสดงถึงความสามัคคีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นภาพรวมบรรยากาศในพื้นที่ภูเก็ตที่นำมาฝากกันนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะนำทีมโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือว่าการทำกิจกรรม Big Kinning Day ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านเจ้าคณะจังหวัดพังงาท่านเจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะแล้วก็ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาแล้วก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทั้ง2ท่านนะคะมีหัวหน้าส่วนราชการมีหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้าราชการแล้วก็มีน้องๆ นักเรียนด้วยค่ะหลายภาคส่วนมากจริงๆคือร่วมใจกันน่ะทุกคนแต่งชุดจิตอาสาแล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะที่วัดประพาสประจิมเขตอำเภอเมืองพังงาค่ะซึ่งในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้มาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเช่นการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆวัดให้มีความร่มรื่นมากขึ้นแล้วก็ให้วัดแห่งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับกลายเป็นพื้นที่ในการใช้ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนคือมีแต่ได้กับได้คุณผู้ฟังมันได้หลายอย่างมากจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ค่ะ
ยิ่งในช่วงเวียนเทียนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาวันวิสาขบูชานะคะก็มีหลายพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการที่เวียนเทียนด้วยการจุดธูปจุดเทียนก็เปลี่ยนเป็นมาเวียนเทียนต้นไม้จะได้ช่วยกันรักษาโรคโลกของเราด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนแล้วเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ทดแทนขึ้นมาต้นไม้ที่สูญเสียไปในหลายๆเหตุการณ์จะเป็นจากน้ำมือของมนุษย์หรือว่าเป็นจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยค่อยๆเริ่มหายไปก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราได้ปลูกทดแทนมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นอยู่แล้วกับโลกของเรานะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะหลายๆกิจกรรมเลยนะคะส่วนในวันนี้เองก็เช่นกันค่ะในพื้นที่พังงาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการตักบาตรแล้วก็ในช่วงสายๆไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วยค่ะสำหรับในพื้นที่ของพังงาก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยนำทีมที่มาจัดกิจกรรมนั่นคือการรวมพลังสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอค่ะเป็นการใช้การทำงาน5สอเหมือนที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กๆว่า5สอที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยค่ะเพื่อส่งเสริมให้วัดเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเยียวยาทางจิตใจแล้วก็ทางปัญญาด้วยนะคะนี่เป็นไอเดียดีๆเลยนะคะที่หลายคนก็นำไปปรับใช้กับแต่ละพื้นที่นี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่พังงาค่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีการสรุปภาพรวมบรรยากาศการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันสำคัญนี้นะคะมาฝากกันในพื้นที่ของกระบี่และจังหวัดระนองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักอีก2ผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสารก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
0: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าเป็นนั้นที่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาคุย

ทั้งรู้ก็รักค่ะผลงานเพลงจากคุณลุงชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นแบบสมัยใหม่หน่อยนะคะที่ขับร้องโดยค็อกเทลพี่อมค็อกเทลนะคะกับคุณปิ่นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ดานัทเนี่ยชอบฟังมากๆเลยคุณผู้ฟังใครชื่นชอบในแนวเดียวกันนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในวันอื่นนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วเนาะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ10นาทีในช่วงสุดท้ายเองค่ะแต่ว่าข่าวสารยังทันอยู่นะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วกันนะคะในพื้นที่ของกระบี่ค่ะกระบี่เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดเมื่อวานนี้ค่ะสักช่วงเช้าสักประมาณ 9:30 ค่ะที่วัดโพคาจุฑามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการนะคะวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญตามที่บอกไปค่ะกิจกรรมก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาโดยทางด้านของท่านเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน10รูปได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการค่ะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่แล้วก็โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่รวมถึงผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากค่ะเห็นเด็กๆมาร่วมกิจกรรมในเมื่อวานนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้เราสุขใจได้เหมือนกันเนาะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วไม่ใช่เอาแค่ผู้ใหญ่นะนำเด็กๆไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็เป็นการปลูกฝังเด็กๆเหล่านี้ไปในตัวเนาะสำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้กลายเป็นสถานที่ที่มีความรื่นรมสะอาดสงบแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนค่ะโดยการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Beginning Day นะคะได้นํา5สออย่างที่เราบอกไปนะคะมาปรับใช้ในการจัดพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เอื้อต่อการใช้ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้นำทุกภาคส่วนค่ะร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนแล้วก็มีการจัดพื้นที่อื่นๆโดยรอบนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นทั่วทั้งประเทศนั่นแหละแต่แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะไปจัดกิจกรรมในโซนไหนกันนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะก็มีการนำทีมจิตอาสาแล้วก็หลายภาคส่วนนะคะไปร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาหญ้าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองเลยค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยท่านคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าค่ะแล้วก็มีท่านปลัดจังหวัดระนองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็หน่วยพระราชทานในพื้นที่แล้วก็ประชาชนจิตอาสาด้วยค่ะร่วมกิจกรรมการทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการช่วยกันปรับภูมิทัศน์การดูแลต่างๆบริเวณโดยรอบของภูเขาหญ้านะคะเนื่องในวันสำคัญแล้วก็แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะก่อนจะเริ่มกิจกรรมค่ะท่านผู้ว่าเองก็ได้นำทุกภาคส่วนได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มีหลากหลายพระราชกรณียกิจเลยค่ะที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะมีคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆทุกคนก็กระจายกันออกไปคุณผู้ฟังบริเวณภูเขาหญ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบหลากหลายโซนนะ
่ะทุกคนที่ไปร่วมกันเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันกระจายกันออกไปนะคะแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นหญ้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนแล้วคือฝนตกทุกวันในพื้นที่ของระนองนะคะแล้วพอฝนตกทุกวันเนี่ยตอนนี้ภูเขาหญ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองเมื่อช่วงหน้าแล้งตอนนี้เป็นสีเขียวขจีแล้วนะคะต้นไม้ต่างๆก็เริ่มงอกงามกันขึ้นมาค่ะก็ต้องมีการตัดแต่งให้มีความสวยงามกันสักหน่อยแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจัดระเบียบรอบๆ บริเวณภูเขาหญ้าให้มีความสวยงามเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างที่นานัทบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองก็ต้องมีการดูแลอยู่ตลอดเวลาให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไปจนถึงเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการให้คนในระนองเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนส่วนไหนก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้วยนะคะให้อยู่แบบยั่งยืนจะได้แบบคนได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูได้มาสัมผัสความงดงามของภูเขาหญ้าไปตลอดค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะเมื่อวานกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าเขาก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะคะสักประมาณ 6:30 ค่ะหลายภาคส่วนในจังหวัดระนองก็ไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นะคะในพื้นที่ของลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจากนั้นเดี๋ยวในช่วงเย็นก็จะมีการจัดกิจกรรมเหมือนกับทั่วประเทศเลยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งกิจกรรมในช่วงเย็นของระนองก็จะจัดขึ้นในพื้นที่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็เหมือนเดิมนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่จะไปร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือว่าชุดโทนสุภาพสีขาวๆครีมๆได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคือวันนี้พยายามมากๆคุณฟังถ้าเกิดว่าสังเกตนะเสียงแนนัทไม่ปกติเพราะว่าเสียงขึ้นจมูกมากนะคะเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าออกไปตากฝนอย่าออกไปเล่นฝนกันนะคะถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆก็พกร่มติดตัวไปหน่อยต้องพกไปตลอดแหละช่วงนี้หรือว่าพกเสื้อกันฝนหรือไม่ก็พกเสื้อคลุมอะไรไปก็ยังดีเนาะถ้าเกิดว่าหยิบหาอะไรไม่ได้ไม่มีร่มก็สามารถนำเสื้อคลุมมากันฝนได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ฝากกันไว้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายๆก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยค่ะที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้หมดลาแล้วลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ทำกิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนหย่อนใจอย่างมีความสุขนะคะพรุ่งนี้จะได้กลับมาเริ่มทำงานกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ User left your channel. รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันและลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

เอกอนงองอาจพิราชลักษณ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ต Radio นั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เจอกันค่ะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงของวันหยุดราชการค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะกับรายการเล่าข่าวดามันก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะ2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะวันพุธที่3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 19:25 นเป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะกับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519ภายใต้ชื่องานบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินนะคะก็จัดขึ้นณบริเวณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ค่ะการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีแล้วเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะครม.เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 4-21 มิถุนายนประกาศผล17กรกฎาคมใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะเว็บไซต์ของโครงการนะคะ welfare.mor.go.th ค่ะเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้นะคะโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2519และทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2519ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นะคะสามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาด้วยนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และก็เกษตรนะคะเร่งเจรจากับมาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะให้ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2519นั้นโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมากแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก กษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยว

กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการรองรับเป็นรูปธรรมค่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะย้ำกันอีกสักนิดนึงสำหรับการเปิดรายละเอียดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้หรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจกับไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังนะคะซึ่งก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกันแล้วนะคะเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการออกมาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาค่ะวิธีใช้สิทธิ์ก็เติมเงินเข้า G Wallet บนแอปเป๋าตังให้ร้านค้าเปิดแอปถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code จากนั้นก็สแกนชำระผ่านแอปเป๋าตังโดยระบบก็จะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้ค่ะสำหรับ Food Delivery Platform สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะภาครัฐก็สนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและก็สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะหรือโทร02-111-1122ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรัฐบาลเชิญชวนร่วมงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเทศกาลพลายขับเคลื่อนพลังความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2569นะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การยอมรับอย่างภาคภูมิใจนะคะเข้าร่วมงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดเดินหน้ายกระดับเทศกาลพลายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมสังคมที่เคารพความหลากหลายอย่างยั่งยืนณพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตระหว่าง 1-7 มิถุนายน2569นี้ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่าการจัดงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026นั้นในปีนี้ได้มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองหลากหลายความหลากหลายความเท่าเทียมและพื้นที่ปลอดภัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านของกีฬาและด้านวิชาการค่ะพร้อมกับสอดแทรกความบันเทิงในทุกกิจกรรมอาทิเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศครั้งที่3ในวันที่4มิถุนายน2569การประกวด Miss Queen อันดามัน Power 2026เวทีการประกวดสาว TG ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตณศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตเพื่อเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันคนที่11ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของภูเก็ตพลายเฟสติวัลนะคะแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีนะคะในวันที่5มิถุนายน2519นั่นเองแล้วก็ยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญกับขบวนพาเหรดหลากสีนะคะภูเก็ตพลายพาเหรดค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569โดยขบวนจะเคลื่อนจากถนนราชประชานุเคราะห์สู่ถนนทวีวงศ์แล้วก็สิ้นสุดที่
ชายหาดป่าตองด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายคอมมูนิตี้พลายจากทั่วประ

0: เทศก็ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติรวมกันแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การยอมรับอย่างภาคภูมิใจค่ะการจัดงานในปีนี้เป็นพลังความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายและก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดยจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะที่เป็นมิตรปลอดภัยพร้อมเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกเพศและก็ทุกวัฒนธรรมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติของประเทศนะคะพร้อมทั้งสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลกและเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของเทศกาลพลายระดับสากลสู่การเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดงานพระเวิร์นพราย2030ขออภัยค่ะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวิร์นพราย2030ในอนาคตต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
0: หลังฟังงานเพลงรอบๆแล้วก็สปอร์ตประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวในวันกันต่อกับช่วงของข่าวต้ารายวันกันค่ะ

0: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
2: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
1: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
2: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้กับช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะอบจ.ภูเก็ตนำเครื่องจักรขุดลอกคลองค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ้านควนหมู่ที่11ตำบลเทพกษัตรีหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ค่ะนายรีวัฒน์อริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายสุภชัยเขี่ยมการค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสร่วมกับนายสิทธิชัยจันทวัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพสตรีแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักช่างอบจ.ภูเก็ตก็ได้มีการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณบ้านควนหมู่ที่11ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเปิดฉากไปแล้วนะคะเป็นวันแรกเมื่อวานนี้เปิดฉากวันแรกกับสาวงามมิสควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026รายงานตัวพร้อมเก็บตัวสู่มงกุฎค่ะเมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักกับบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อผู้เข้าประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026เดินทางมารายงานตัวเข้ากองประกวดอย่างพร้อมเพรียงณโรงแรมโฮเทลอินดิโก้ภูเก็ตป่าตองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันแรกของการเก็บตัวอย่างเป็นทางการค่ะภายใต้การดำเนินงานของสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตผู้เข้าประกวดได้เข้ารับการลงทะเบียนรับฟังรายละเอียดการประกวดแล้วก็ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวนะคะการประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาข้าราชการทุกสังกัดกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อำเภอเมืองพังงาโดยพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะคะรวม10รูปได้เจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาต ผู้ว่าราชการพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2519ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังทรงดูแลช่วยเหลือประสงค์นิกรในยามวิกฤตอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ค่ะโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและก็ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปค่ะมากันต่อที่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญยกระดับการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมมรกตอาคาร2ชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระนองครั้งที่1ทับ2569ค่ะโดยมีคณะอนุกรรมการหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติก็ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพจิตบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคมโดยจังหวัดระนองกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดจำนวน2ครั้งในปีงบประมาณ2519ค่ะสำหรับประเด็นสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของจังหวัดระนองประกอบด้วย5ประเด็นหลักได้แก่การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยการติดตามดูแลวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนะคะก็พบว่าจังหวัดระนองนั้นมีเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน222คนจากเป้าหมาย 2,004 คนคิดเป็นร้อยละ 11.08โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็ได้มีการกำหนดมาตรการพัฒนาระบบส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงบูรณาการในการทำงานตามแนวคิด3หมอร่วมกับโรงเรียนและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื่อให้เด็กนั้นได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมนะคะด้านของการติดตามดูแลวัยเรียนแล้วก็วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีการดำเนินงานผ่านระบบ OBEC Care นะคะแล้วก็ School Health Hero โดยจังหวัดระนองนั้นมีนักเรียนที่ครูขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจำนวน23คนให้ได้รับการให้คำปรึกษาแล้วจำนวน20คนด้วยกันคิดเป็นดอลลาร์ 86.96 ขณะที่ผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน547คนจากกลุ่มเป้าหมาย 1,198 คนคิดเป็นดอลลาร์ 45.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะสำหรับการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดระนองมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน8รายนะคะคิดเป็นอัตรา 4.26 ต่อแสนคิดเป็นอัตรา 4.26 ต่อประชากรแสนคนค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมีจำนวน49คนจากทั้งหมด63คนคิดเป็นร้อยละ 77.48แล้วก็ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำภายใน1ปีคิดเป็นร้อยละ 98.48 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและติดตามดูแลในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซึ่งมีจำนวนสะสม87รายโดยได้รับการรักษาต่อเนื่อง57รายรวมทั้งรับทราบผลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ก็ได้มีการติดตามดูแลและก็ส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆและเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดนะคะอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในทุกๆมิติแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวระนองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวันนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับก รถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150บาทสำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythosสู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้างขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
5: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนอง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันพุธนะพุธที่3นะคะในส่วนของที่3มิถุนายน2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะตรงกับวันหยุดนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในช่วงเช้าของวันนี้แล้วก็ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมานะผู้ฟังนะฝนตกกันนะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยากที่จะพักผ่อนนะแบบไม่อยากจะตื่นนะตรงกับวันหยุดด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางด้านของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะผู้ฟังโดยทางด้านของภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดเขาเรียกว่าน้ำท่วมนะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณอ่าวไทยระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินเรือกันด้วยนะคะในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละในส่วนของ80ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 29-34 องศาเซลเซียสด้วยกันแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็อาจจะมีความเร็วนะคะ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะคะที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้ค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่นำมาอัปเดตกันนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกับทางด้านของการแจ้งนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเน้นผู้ช่วยที่เดือดร้อนจริงๆนะคะในส่วนของการชี้แจงนะคะกับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะกรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่จะถูกตัดสิทธิ์นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองผู้ที่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี่แหละค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีข้อร้องเรียนนะคะปรากฏให้เห็นว่าผู้ที่มีการถือบัตรบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะก็ได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะโดยมีการนำเกณฑ์นะคะการประเมินหลายรูปแบบเนี่ยมาปรับใช้เพื่อที่จะมีการคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะคะโดยมีการยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดทั้งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.18 ล้านรายเนี่ยสามารถที่จะเริ่มนะคะยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นก็คือในส่วนของพรุ่งนี้นะตรงกับวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันที่21นะคะมิถุนายน2569ค่ะผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือจะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งค่ะได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงต้องชี้แจงนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างไรเดี๋ยวน้องหาก็จะลงไปติดตามนะในเรื่องของการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการยืนยันตัวตนแล้วก็เป็นการที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะลุยนะคะยกระดับกฎหมายนะคะในเรื่องของการประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนรอบด้านนะคะดันสิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องนะคะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับเรื่องของการดูแลสคบค่ะก็มีการปรึกษาหารือนะคะในเรื่องของการประชุมความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดนะคะบกพร่องของสินค้าหรือที่รู้จักนะคะในกฎหมายเลมอนลาวค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยพบว่ามีการชำรุดนะคะหรือว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้นะคะโดยกฎหมายเหล่านี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการสร้างกลไกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือจะเป็นเรื่องของการคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลักการสำคัญเรื่องของการร่างกฎหมายนี้นะคะหากสินค้าที่มีการชำรุดภายในเวลาที่กำหนดให้สันนิษฐานนะคะว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยแบ่งสินค้าเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือสินค้าทั่วไปรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดนะคะอยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์ก็จะเป็น1ปีนะคะและในส่วนของรถจักรยานยนต์นะ6เดือนนะคะหรือ 5,000 กิโลเมตรนะนอกจากนี้ค่ะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ยังมีการระบุนะคะว่าการขอเปลี่ยนสินค้าไว้นะคะผู้บริโภคสามารถที่จะขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายเนี่ยต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันค่ะยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์
ช่นเดียวกับผู้ซื้อและสามารถที่จะเลื่อนนะคะชำระงวดถัดไปจนกว่าจะได้รับสินค้าที่ซ่อมเสร็จสิ้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่และสามารถที่จะขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้าเนี่ยมีการชำรุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้บริโภคที่พบสินค้าชำรุดนะคะหรือมีการที่จะต้องแจ้งหรือร้องเรียนนะคะสามารถที่จะแจ้งไปที่สายด่วนสคบ1166นะคะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือ13มาตรการนะคะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์ที่ถูกมาเลย์ระงับเป้าหมายนะคะดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนค่ะทั้งด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ละค่ะในส่วนของมาเลเซียเนี่ยเริ่มเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงขึ้นโดยจะพบว่าปลากระพงขาวเนี่ยนำเข้ามีสารเคมีที่มียาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการปกป้องและก็รักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะผู้ฟังรัฐบาลเองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้มีการดำเนินการมาตรการตรวจสอบปลากระพงนะคะที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักโดยทุกมาตรการนี้นะคะจะได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะคัดกรองคุณภาพของสินค้านะคะให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความเข้มข้นเรื่องของการตรวจสอบมากขึ้นเป็นลำดับนะคะซึ่งกรณีที่ประเทศมาเลเซียได้มีการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ก็ได้แก่กุ้งลายเสือนะคะกุ้งแช่บ๊วยกุ้งขาวแวนามัยนะคะหรือว่ากุ้งกุลาดำก็มีผลตั้งแต่วันที่1ของเดือนนี้นะมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าหน่วยงานของไทยหรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมีการส่งคำตอบชี้แจงนะคะสำหรับแบบสอบถามเรื่องของ

้น13มาตรการดังกล่าวเพื่อที่จะดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกุ้งนะคะในเรื่องของการส่งออกเรื่องของกุ้งนะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดหาหรือว่ากระจายในส่วนของกุ้งทั้ง5สายพันธุ์นี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังน้องหาก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาอัปเดตกันให้กับผู้ฟังนะคะที่ติดตามในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: ธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ล่ะค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มาติดตามในส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็ระดมทุกภาคส่วนนะสู้ฝนตกหนักเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะขุดลอกข้อคูต่างๆนะเปิดเส้นทางแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดก็ภายใต้ของการอํานวยการของนายไพรัชเพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารวมไปถึงนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นะคะที่มีการติดตามอุทกภัยแล้วก็วาตภัยภายหลังที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดพังงา นะทั้งนี้ก็ได้มีการสั่งการนะคะได้กำชับให้เทศบาลตำบลคึกคักเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อระดับน้ำถึงจุดสูบนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำขึ้นในระยะยาวนะคะผู้ฟังนะรวมไปถึงติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงนะคะน้ำท่วมขังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอท้ายเหมืองเองผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงจิตอาสาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานะคะในเรื่องของการพัฒนาคูคลองนะคะลอกทางระบายน้ำตัดหญ้าแล้วก็กำจัดต้นไม้นะคะที่เสี่ยงต่อการล้มทับสายไฟแล้วก็ผู้สัญจรนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาก็ได้มีการประสานนะคะเรื่องของการสนับสนุนรถกระเช้าจากทางหลวงชนบทเข้าช่วยดำเนินการนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนเองค่ะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังนะในเรื่องของการเดินทางนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงรวมไปถึงติดตามข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดส่วนพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งอุบัติภัยหรือขอความช่วยเหลือนะคะได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะท้องถิ่นหรือจะเป็นสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังนะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วก็หลากหลายพื้นที่แต่หนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะคะในโซนของอำเภอตะกั่วป่านะคะโซนของเขาหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการเดินหน้าแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮาเองนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามรวมไปถึงขอบคุณสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณนาถนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสนามพรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149 รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์ศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: เฉ ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางแล้วในเรื่องของรับปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายเสียศักดิ์กล่าวด้วยว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับปรุงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู
0: ่ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน คนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสาม

0: คุณปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่างสองประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลูนาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ

0: พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
1: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยครับที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับพี่นุ่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้อุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาต้าคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลีน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กสิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิชสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยรัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ 50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จะการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูเยสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงอย่างปราณีตโดยศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมอนุรักษ์และเพลิดเพลินกับรายการของเราไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงจะออกอากาศทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 981 KHz และ Facebook Live แว่วหวานตำนานเพลงในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.และที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2569เป็นโอกาสมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีปวงข้าพระพุทธเจ้าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ำหรับช่วงที่2นี้นะคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้นำการแสดงมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน2ชุดการแสดงด้วยกันและการแสดงชุดแรกเป็นการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยาและการแสดงชุดที่2เป็นการแสดงชุดบ้านเกิดเมืองนอนโดยนักเรียนจากมูลนิธิดุริยประณีตซึ่งตอนนี้น้องๆพร้อมกันแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการแสดงนาฏศิลป์ทั้ง2ชุดค่ะ

อเนื่องกับในช่วงนี้นะคะเป็นการบรรเลงเดี่ยวของวงใหญ่ในเพลงลาวแผน2ชั้นทำนองเพลงลาวแผน2ชั้นนี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3สำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นแนวทางการบรรเลงของครูสมชายดุริยประณีตและผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดจากครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

เราจะส่งท้ายรายการด้วยเพลงใบคลั่งเถาค่ะโดยเพลงใบคลั่งของเดิมเป็นเพลงเก่าประเภทหน้าทับสองไม้มีสี่ท่อนเดิมเรียกว่าเพลงใบคลั่งบางช้างเป็นเพลงที่ครูนายครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่3แต่งขึ้นพร้อมกับเพลงแขกมอญบางช้างอัตราสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมบรรเลงโดยศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยขอเทิดไทยราชินีศรีสยามเหล่าถวยราชทั้งผองซองพระนามทั่วเขตคามเฉลิมชัยถวายพระพรทรงเป็นเอกนารีจักรีนาถทรงเคียงคู่ภูวนาถมหิศรสายพระเนตรเปี่ยมเมตตาเอื้ออาทรผสกนิกรสุขชีวาสวัสดิ์ชัยทะประสงค์จำนงใดให้สฤทธิ์เทพประสิทธิ์พิพิธภรณ์บวรสมัยทรงเกษมสรานพระหฤทัยประนมกรน้อมใจถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

พระเปรียบดั่งแสงทองมาส่องล่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลรินบริบาลทุกสถานแซ่ซ้องพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรัชชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศีลาเทวากูลประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่และคณะ

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขวัญประชาคู่บารมินปิ่นเกสี46พระวัตรสาเปี่ยมเปรมปรีถวยเทพไทยทั่วภพตรีถวายพรพระทรงเป็นเอกอัครนารีนาถถวายงานเบื้องบาทอดิศรทรงสง่าทรงพักดีบดินทรประสบนิกรแท้สองเกลือกก้องไกลอัญเชิญคุณพระตรีรัตน์พิพัฒน์ผลจตุรพิษพรมงคลผุดผ่องใสประชุมเชิญถวายพรมิ่งขวัญไทยอวยสวัสดิ์เฉลิมชัยนิรันดร์การด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

0: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่จ่ายไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดเนี้ยคุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q Shop และ Q Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0955265775หรือ0990973355ชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D-Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DSD ออนไลน์เทรนนิ่งซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
5: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
8: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหาบเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลัก4ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขวัญประชาคู่บารมินปิ่นเกสี46พระวัตรสาเปี่ยมเปรมปรีถวยเทพไทยทั่วภพตรีถวายพรพระทรงเป็นเอกอัครนารีนาถถวายงานเบื้องบาทอดิศรทรงสง่าทรงพักดีบดินทรประสบนิกรแท้สองเกลือกก้องไกลอัญเชิญคุณพระตรีรัตน์พิพัฒน์ผลจตุรพิษพรมงคลผุดผ่องใสประชุมเชิญถวายพรมิ่งขวัญไทยอวยสวัสดิ์เฉลิมชัยนิรันดร์การด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

0: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดเนี้ยคุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่รวมพลังทุกภาคส่วนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีเมื่อวานนี้ที่วัดโพคาจุฑามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระบี่เอาจริงผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรนำทีมค้นวิลล่าแอนโทเนียภูวิลล่าหรูทุนสเปนบนพื้นที่กว่า1ไร่สงสัยนอมินีถือครองที่ดินผิดกฎหมายเมื่อวันนี้นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่และตำรวจท่องเที่ยวเข้าตรวจค้นวิลล่าแอนโทเนียผู้วิลล่าหรูบนที่ดินขนาดกว่า1ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีหลังพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนและมีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมากกว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยจนอาจเข้าข่ายลักษณะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้พบว่าภูวิลล่าดังกล่าวเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547และอยู่ระหว่างการตรวจสอบการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตามมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 จังหวัดกระบี่และตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ยืนยันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อขบวนการนอมินีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมชมกลุ่มไข่มุกกระบี่อันดามันเพิร์ลหนุนผู้ประกอบการโอท็อปสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางมุทุดาลิมนุกูลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มไข่มุกกระบี่อันดามันเพิร์ลจังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนโดยมีนายวีระเดชแซ่ฮ้อผู้ประกอบการเจ้าของกิจการกลุ่มไข่มุกกระบี่อันดามันเพิร์ลและประธานเครือข่ายโอท็อปเมืองกระบี่ให้การต้อนรับพร้อมนำชมกระบวนการดำเนินงานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ในการนี้นายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการขับเคลื่อนเครือข่ายโอท็อปในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกระบี่ต่อไปพช.จัดให้ย่อของดีเมืองกระบี่ไว้ในมือคุณช็อปฟินสนับสนุนของดีโอท็อปง่ายๆแค่ปลายนิ้วนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและค้นพบสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งตรงจากผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันคลิกชุมชนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงของดีประจำจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวกสบายโดยแอปรวบรวมสินค้าคุณภาพจากชุมชนไว้ให้คุณเลือกช็อปถึง3หมวดหมู่หลักได้แก่อาหารและเครื่องดื่มลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่อและของฝากเด็ดประจำจังหวัดเช่นมะม่วงหิมพานต์และผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่นของใช้ตกแต่งชื่นชมและอุดหนุนงานหัตถกรรมงานฝีมือสุดประณีตที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเรือหัวธงจำลองและเครื่องจักสานผ้าและเครื่องแต่งกายสัมผัสความงามของลายผ้าตะการตาเช่นผ้าบาติกและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนเสน่ห์วิถีถิ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผลักดันสินค้าไทยให้ก้าวไกลเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลิกชุมชนได้ฟรีรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไร พบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการข่าวบริการมาติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรข่าวบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนคณะครูนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์ชุมสุขภาพจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ3ประเภทได้แก่ 1. ด้านอาหารเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 2. ด้านเครื่องสำอางเนื้อหาถูกต้องครอบคลุมนิยามของเครื่องสำอางและ 3. ด้านยาปลอดภัยโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผู้เข้าประกวดประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ไม่จำกัดอายุและเพศส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบผลงานเดี่ยวและรูปแบบทีมละไม่เกิน5คนวิธีส่งผลงานอัพโหลดคลิปวิดีโอลงใน Google Drive ส่งลิงก์ Google Drive พร้อมรายละเอียดผู้ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรหน่วยงานไปยังอีเมล kbconsumer2@gmail.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569จบรอบวันทันข่าว นางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
2: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
1: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันยังมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
3: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการบาดเจ็บการสูญเสียและการรอคอยความช่วยเหลือพ.ร.บ.จึงเพิ่มความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากเดิม 200,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาทพ.ร.บ.เพิ่มความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยขับขี่อุ่นใจเมื่อทำประกันภัยพ.ร.บ.สายด่วนคปภ. 1186

0: ตายก่อนก็ได้อะไรเอ้ยสี่ตีนเดินมาเบิ่งลังคาบุงเบื้องงามตอบว่าเต้า
1: ห้องวันนี้ตอบเป็นตาย่ายแล้วก็งามตอบว่าเต้าล่ะ
0: คนคิดเตี้ยคนซ้ำดีพ
2: อตกลง
0: ท้ายไอ้ไรก็ที่ดินเดินมาเบิดลังกาหมุงเบื้องงามตอบว่าเต้าย
2: อม
0: ไอ้ไรอ่ะ
1: เต้า
0: เมาได้ยินว่าห้ามตอบว่าเต้าแล้วกูตอบว่าได้กูจะเล่ยอ่ะ
1: ได้เรื่องแล้วไอ้ผมกำตีตุ่มได้แค่นี้จึงไอ้เพื่อคูแลก้มลง
3: ปากข้าวเลยปากขาวเลย
2: บัดซบจริงๆเลย
3: แฮ
0: ่ตามมา
3: ตามมึงเรา
0: ฉันเลยวันนี้กูเก๊กตายทุกอย่างแล้ว
3: กูตามว่าพระอะไรเกิดไม่ข่มชีวร
0: พระเอกปิดแล้วพระด้วย
3: แฮ่พระแค่เปลือยก้มลงเพื่อแข่งๆปวนเก๊กก่อนแล้วเว้ยกูทำราคาก่อนไร
0: ม้วยนี่กันโปขึ้นไปตึ้งนอกเผือนแล้วพื้นได้เล่นเบียร์ล่ะก็ทำราคาก้นมึงก็เลยหยอกนี่นะมึงเล่นกูมดเปล่าเลยแหละ
3: ก้มลงแล้วก้มตื้อไม่ใต้ตี
0: ก้มตา
3: แล้วก้มใจ
0: มึงอย่าตื้อนายนี่กูเก๊กประกอบกำตามหนึ่งรองจำที่ยาวเจ็ดแปดเก้าทิพ
3: ย์ใจอ่ะ
0: กูตามว่ากูเก๊กว่ามึงกี่ที
3: สิบที
0: ทุกเก๊กนะพอกันตายหายปะนั้นเผื่อนเก๊กตายแล้วเก๊กเลยกูกำเลยทั้งเจ็ดเลยดูโอ้เปลี่ยงแล้วกูเปลี่ยงแล้วแล้วเปลี่ยงแล้วดูอะไรกันแล้ว
3: สิเดีย
0: วโอ้ทีนี้นั่นเก๊กกันกับกว้านโอ้คำได้ติดร่างแล้วนั่นเก๊กกับกว้านก็เก๊กกับหลกรุ่นว่าเก๊กกับกว้าน
3: กูตายเอง
0: ตายมาก
3: ูตายว่าผู้หญิงทำไมถึงท้อง
0: ฮะ
1: หาพระกูชายรู้หลัก
0: ไอ้ไรครับ
3: ผู้หญิงทำไมถึงท้อง
0: ยอม
3: โอ้โต๊ะเก๊กหนัก
0: แล้วใจมันยอมเลยเก๊กใจ
3: แต่ผู้หญิงเพราะยอมมันนั่นแต่ได้ทอง
0: ปลุกก่อนแล้วไปฝ่าตุนแลนเดอร์ผมบัดหลวงกันกว่าบ้าน
3: มาแต่ตัวมึงไม่น่าเผื่อนดีกว่าบ้าน
0: ไอ้เปียกนี่ต้องกับกูดิกว่าป้าไอ้เปียกถ้าแน่จริงแล้วมาตีกูต้องมาแลกกูทำให้แล้วก็จะใช้เปียกต้องบัดที่กูก่อนแล้วไม่ต่อยเดี๋ยวทำมึงไปเลยไอ้เปี๊ยกได้ไหนจริงลบมาที่ก่อนมาแล้วครับงานตามสั่งมึงไปเล่นต้องคือนั่นเก๊กกันแล้วกันปัญญาว่านั่นตัดใจหน้ากันแล้วก็เก๊กทิพตีใช่ถ้ามึงทำได้กูให้กูกูให้มึงเก๊กกูทิพตีแล้วตัดใจหน้าตีถ้ามึงทำไม่ได้กูเก๊กมึงทิพตีเดี๋ยวตอดใจหน้าตีโอ้เก๊วะกูกับเก๊ห่างกันกิโลเลือกทำเพื่อกูกูยืนอยู่ปันนี้ถ้ามึงจะลาดจริงมึงลอกให้กูหนังลงแหละที่กูลอกให้มึงหนังไม่ได้แต่กูลอกให้มึงยืนได้มึงหนังลงดัง
3: เออ
0: ฮันนะกูลอกให้หนังแล้วอย่าเก๊กเลยนะตอดพอ
4: รถกลมกล่อมตดของคุณเปียกเรียกว่าทันไวจ่ายโดแหมไม่ได้

จไว้ไงปะเปิดที่จักในปากเปลี่ยนหรือมาเรียนศึกษาเมื่อกว่าใจประกลางอยู่

อ๋อเมืองนี้คือเมืองกระโจมแก้วกับและเมืองนี้ต้องไปเป็นเมืองขึ้นของเมืองเลนินเกินกว่า10ปีเลยพระราชาตินุรัตประคงประกาศว่าถ้าใครถ้ามาต่อสู้กับอยากชนะก็คุยรับปากรับคืนจากนครเลนินได้คนนั้นจะได้แต่งงานกับกว่ายิ่งปราชญ์ปรีชาและถ้าเป็นผู้ยิ่งจะได้แต่งงานกับกว่าชายทรงธุริยาเห็นดึกทีนี้เราก็สมัครไปต่อสู้กับยักษ์ดีไหมคุณโซนาและตอนนี้ยักษ์มันอยู่ที่ไหนยักษ์มันอยู่ในเมืองนี้ครับยักษ์มันรูปควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวของเมืองนี้อยู่เพราะเมืองนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของมันแต่เราไปต่อสู้ไปต่อโซถ้าตนหนากับตนได้แต่งงานกับกว่าใจทรงธุริยามันชื่อยักษ์อะไรนะยักษ์ปราปัตุตาหลวงของนันตจักรเป็นยักษ์นุ่มก้อยแรงพบกับกูตัวแย่เป็นนั้นก้อยไอ้เป็ดก้อยแรงนั้นไอ้จริงจริงมันจะกูด่าวากมันกูเครียดมาเดือดร้อนในเมืองมนุษย์ดึกสร้างความเดือดร้อนในเมืองมนุษย์เดี๋ยวกูตบจริงมาแต่นั่นแกมาตีตบยากกับตนเอาเรากล้องดียังไอ้ไรกล้องดีห้อยตับปิดวักห้อยตับปิดจักติดจักติดจักติดจักติดว่าล่วงปอดในวัดบางล่วงแล้วบางล่วงปอดก็จะแกล้งกันอยู่ได้อันกูแกล้งจ้ามวงวันก่อนล่วงปอดล่วงปอดร้อยล่วงปอดลิงวักล่วงปอดลิงแล้วทีนี้กูแกล้งล่วงปอดลิงจ้ามวงคือกูกับรถแจ๊กกงกูกับรถแจ๊กกงที่อันกัดเจอกูเจ็บแล้วมันจะจ่วยเลือกกูได้อะหลวงพ่อลีงั้นอาทิตย์ลังกูไปตึงตามหลวงพ่อลีงกว่าหลวงพ่อครับตอนที่ผมกับรถแตกโค้งทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยผมให้หลวงพ่อลีงว่าเพื่อกูจะช่วยมึงได้ยังไงมึงบิดตั้งร้อยสิบกูตกใจโดดลงใช่เด็กมึงบิดขึ้น80โดดคราวนึกหลวงพ่อลีงโบจังออกมาโบไม่คุณเอ้คุณโมกเลี่ยมเจออะไรก็บอกด้วยสายแกเรียกเราก็เรียกมุกเลี้ยมร้อยมุกอะไรไอ้ตัวนี้ได้เล่นฟุตบอลทีมกูกูไม่เอาร้อยมุกหลับแบกควาวตายอุ้งควาวแต่มันผัวมิ้งลูกตูดได้ตายกันเนื้อย่าพูดมากไม่ชอบคนพูดมากคุณมานี่คุณรู้จักใครมั้งแกคุณมาแบงค์รู้จักมั้งเราใครเลยเราพี่น้องเราเป็นกำนันรู้เจอพรึกกำนันหูวักกำนันหุ่นกล้าวาดกำนันหุ่นนั้นเกตนายปื้อนี่มองยังลุยไม้แกตากูเรียกว่าแกลาดที่จุนแต่ว่าแกขับรถแท็กกรุงไทยแล้วมองรถร้อยก็เกี้ยรถเครื่องแง่กรุงปลัดรถเกียงใต้พลจึงอาโม่โม่ไอ้ยาดไอ้ร้อยยาป้องกันกว่าจะเน็ตนามง่ายมาจ้องเน็ตยาป้องกันกว่าจะเน็ตนามง่ายมาจ้องเน็ตจะป้ามันตำปลื้จีดแลเปรตพ่อเหล่าดักจำคานกูเหมือนไปไม่มีทิ้นเหลืองไอ้ก้องผัวอันเหล่านี้ตาในโรคความปีรั่วเลยยังไม่จบเรื่องอะไรเรื่องหมูจังก็เคยในปันเพลือกว้างบังที่เราโยบานเมืองนี้ต้องไปเป็นเมืองขึ้นข้องยักษ์เกลียดที่ตายแล้วคือในต้านอย่างนี้มีกระต๋อมหยุดติบมันไกลๆกับว่าน้ำมันแม่งเดียวกันกระต๋อมกับน้ำหัวเมื่อกันกระต๋อมมันกับมุ่งร่างกายจ้ามกระจัดไอ้ร้อยเบืองแป้นหนึ่งจากติบตับจังจี้ออกแป้นจ้ำกระจัดอันนี้กันจ้ำกระจัดไอ้ร้อยอิดด้านลุงจากทีนี้ก็มีเจ้าก้องกระต๋อมจื้อว่ายายแก้คนหนึ่งได้ปลุกกระต๋อมอยู่กลางป่ามีเลี้ยงเคยอยู่ตวงกับมาตวงวันหนึ่งหมดจังออกมาจากป่ามันถึงกลุบเคยแล้วแหลนข้าวป่าพอหมดจังกลุบเคยแล้วแหลนข้าวป่าที่อันมาหยิกเข้าไปและทีนี้จบเหรอไม่ไม่จบตีเลยไม่เหล่าต้อมเที่ยวเวลาดิไอ้เหล่าปลื้มมาไม่มาเที่ย
ปักคราวนี่ปักคราวไอ้มาก็แล้วกูลาวไอ้ร้อยแล้วยายก็ยิกตามมาไปทุกคนแล้วกันร้อยนักหน้ากองพ่อเรานกอีไตอยู่กับพ่อใจขึ้นเปล่าขึ้นไม่ได้ต่อหนึ่งโดดลงครับมาถ้าเมาหลายน้อยแล้วกูตำปลื้มโรมึงเอาหลายน้อยแล้วก็เอาหลายจะแก้แต่เปื่อนนั่นแหละแล้วกูตำปลื้มโรไม่จำปอกบัตรประชาชนหลักไม่ปอกบัตรเลยแรงน้ำแล้วกูตำปลื้มโรน้ำไม่จำบอกว่ากูแก้แล้วบ้ากันบ้าปอเราพาไปเตี้ยวงานเป็นเดือนจิ๊บนะก้อนพี่แล้วไปปล่อยหลวงปู่เขาทำไมอ่ะให้ดูมันได้ลำเปื่อนไว้แล้วกูว่าขำนุกแต่กูไปแต่กูว่าขำปุ่งปองบอกกูไปว่าหลวงปู่แห้งหมดแล้วบอกเจ้าก้องรับกูหลับร้อยตรงใจอยากกี่เบกินแหลนขึ้นวันเพลินป่อหลาวดักนุกีไตหลักเกือกก็นายจับทราบหรือเปล่านายจะหลักเกือกน้อยอ่านเดือนทริปแล้วซอยเห็นแก่นายได้จับป้ามาตึ้งบ้านแล้วนี่ใจก็เหมือนใจไม่จูแล้วกูป้าแบบเปรี้ยบอกกูไปตึ้งมวดยืนดักอยู่แล้วจาบเหลือไปกลัวแล้วกูกลัวความเหลือของป๋อเอ้ยชวนเราไปกินนุ่นบวชมาลูกไปกินนุ่นบวชนะติดนวดกูเห็นไว้แล้วนุ่นบวชกูเจอน้ำแกงช่องบาทกาว่านุ่นตำบวชแจ้งยินแล้วจดหน้าไม่ได้แรงออกกันแล้วได้กินไม้กินปีร้อยนุ่นบวชแกปนูนุ่นร้อยนุ่นอวอนปลาอยู่บนปลายมันเลยเล็ดอยากนุ่นบวชเฮ้ยคุณอวอนอยากคุณบวชทำนายเรื่องออกแกนนายพูดดีกว่าป้าฉันจะสมัครไปต่อสู้กับยักษ์ที่ไปต่อโจกับยักษ์ใช่แต่ฉันชนะแล้วฉันจะได้แต่งงานกับฟ้าชายทรงสุริยานะแน่นอนพระราชารับจ้างแล้วไม่บิดปลิวประชิวะก็พระองค์ไหมราชาชัดแล้วยอมดีจะต้องไม่ขืนครับกลับกูไม่แรงไรตีงั้นก็กูกลับตังค์ไม่จำบูดเวลามึงนาตีลังดกนุกกรันปอเรากันนกอีไตเฮ้กูรำการอีไตไปไหนไหนมาที่อีไตเดี๋ยวหน้ายิงกูเกลียดยิงเมื่อนกูกระเพือเดี๋ยวกูเมื่อนก้อยกูเมื่อนโลกวนเดี๋ยวว่ามึงทำให้กูเกิดมาไอ้ไรแล้วก่อนก้อยโป้ก้อยโลกันแล้วนกปฏิโกอาเจอกับป้อมจะป้าคุณก้าวไปอาต่อสู้กับยักษ์ฉันจะต่อสู้กับยักษ์อย่างแน่นอนคุณนายักษ์แล้วคุณได้แต่งงานแน่นอนน้อยเห็นไหวมากาที่ฉันไปครั้งนี้นะที่ไปต่อสู้กับยักษ์เพื่อเอาใจชนะสู่ประชาชนเฮ้ยเลยกันจนแต่งงานนะก็ใช่ดิฉันแต่งงานพงรู้ไว้ด้วยว่าฉันแต่งอย่างมีแผนโต๊ะเลยไม้แป้นก็งงแต่งอย่างแป้นปีนแล้วจะหยายแป้นแตกกันเจ้ากูนึกแป้นแตกจะเป็นเหลืองเงินเลยจนพ่อแล้วนะพ่อเชิดเชิดเชิดเราจะป้าไปพบกับยักษ์กองนายปนมานายปนมารับยา

มานะว่าไงอยากมีผัวเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะมนุษย์มันปลนเปลือกความสุขให้กับเธอไม่เพียงพอใช่ไหมเหนื่อยใช่สินะมนุษย์ตัวมันเล็กเรียวแรงมันไม่พอกับสิ่งที่เธอต้องการหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแกกำลังดูถูกฉันเงาก็อยากไม่บอกทำไมว่ามาทำไมจะมากล้าแกพูดค่ายนาเอ้ยแต่ก็ทำมันยากสักหน่อยถ้ามันเป็นเมียข้าพูดได้ข้ายินดีที่จะมอบความเป็นผัวให้กับนางยามนักแร่งไปบอกตื่นตัวไม่ได้ต้องแจ้งตะวันแกอย่างฤทธิ์อย่างเดชแกมีกาต้าคมเรียนมาจากตำนักของท่านอาจารย์กูก็กูใจกลัวที่กูยังก้องดีเห็นไหมนี่เห็นไหมกุยตายแห้โอ้ยพ่อคนไหนกุยเด็กเจ้าอาจารย์นี่มึงเห็นไหมนี่รุ่นนี้นะที่หน้าเบ้ามึงป้าไปตี

เปือนยิงป้องรถเด้อตายแต่ตกแนวถึงจ้ำนุ่งมองแล้วแกนี่หมาโบมันโบไม่มียึดแนวปริศเกลียดแดงผู้ใดดีถ้าเวลากูจะวิ่งเขาดูเล่นจะวิ่งว่าใครต้องการอะไรก็บอกมาอยากเป็นเมียข้าก็บอกเอวดากูแก่ยังไม่ได้มิ้นกี่มุ้ยตายแล้วไอ้จัดมันมิ้นเจ็บออกมิ้นไม่ประณีก้อยมิ้นไม่เพื่อผีเพื่อนองมิ้นเปรตไอ้เหี้ยเจ้าด่าเลยไอ้เงื่อมจนจบกูจบเนื้อไม่ได้กินกูไม่กินหรอกบาขัดฉันต้องการที่จะมาขอร้องแกให้คืนความเป็นอิสระสู่นครกระโจมแก้ว มันจะไม่ให้ไปหน่อยแล้วนะไอ้แก้เพียงคำพูดไม่ขี่พยางเนี่ยฮะบอกว่าขอร้องให้ข้าคืนความเป็นอิสระสู่กระโจมแก้วแค่นี้เหรอกับการที่ข้าเอานครกระโจมแก้วแห่งนี้มาเป็นเมืองขึ้นของข้ามันสุดยากสุดลำบากแกอย่าลืมว่าทหารของยักษ์โดนมนุษย์ฆ่าไปหลายศพเหมือนกันนะเว้ยแต่แกไม่ยอมคืนง่ายในวิธีสันติก็จำเป็นที่จะต้องต่อสู้เออในกันกว่าคืนกันโดยฉันตีวิธีไม่ได้ก็จำเป็นไอ้ป้านไปลากรถตั้งมาว้าไอ้กุ้ยตึ้งรถตั้งไอ้รถกับตั้งนี่เมื่อยยากเลยรถตีบกันหนึ่งตั้งกันอย่างนั้นวัวรถตั้งใหญ่มีอย่าเล่นมัดเล่นก็เล่นเล่นคนอื่นมึงอยากร้องนะกูกับกุยโจอยู่ดิว่าไงจะต่อสู้กับข้ากันเหรอใช่สิถ้าแกแพ้แกยอมเป็นเมียข้านะตกลงถ้าฉันชนะแกแกต้องการอะไรต้องการความเป็นอิสระสู่นครกระโจมแก้วตกลง

0: ไอ้เราอย่าปลักไอ้เราไอ้ไรเรายืนลืมลืมแล้วไม่ระวังตัวไประวังกับคุณเต้กวัดอันแหละไอ้หนาแหละอันแหละดังคนปาดตัวกันปาดเถอะดังกันดังฟ้อมดังลมดังกันพุทโยได้ยาโยลักพบโยโยใจแบกว่าโยกว่าต้องแจ้งตะวันร้อยได้แล้วก่อนฝืนเบื่อความบ้าทุกข์ป้องประชาชนในบ้านเมืองนี้และเราได้รับเอาหลงเอาว่า
1: อยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะทานกำลังของข้าได
0: ้เฮ้ยเฮ้ย
1: อย่าหนีนะเว้ย
2: มึงคิดว่ากูหนีเหรอกูไม่หนีมึงหรอก
1: ไม่หนีแล้วมึงวิ่งมาทำไม
2: กูวิ่งมาเพื่อที่จะตั้งหลักเจียบหน้าแกไอ้
1: จุดเดี๋ยวนี้ตั้งสองควายผลัดกันรุกผลัดกันรับยักษ์มันต่อสู้แล้วมีพละกำลังอย่างมากมายแดงตะวันต่อสู้มาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาจากสำนักของท่านอาจารย์พันลบวิชาความรู้ในเมื่อใช้ไปยิ่งใช้มันก็ยิ่งทวีคูณความปัญญาแต่เรี่ยวแรงของยักษ์สิครับท่านผู้ชมยิ่งใช้มันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงแสงตะวันเดินใช้ช่วงจังหวะที่ยักษ์มันเสียท่าในเมื่อมันอ่อนล้าหมดกำลังก็ไปทุบตียักษ์ตามความพอใจของ

รู้หรอกเลิศลงแล้วตั้งอยู่เหมือนรถตัวปลิกแล้วหวาแล้วแหละเราใบใจกว่าป้ายยักเปรตไอ้กูบีบก็ตายโอ่งนั่นไอ้เปรตมีต่อโตกับมนุษย์ผู้ใจหรือแกผู้ยิ่งกับมึงโตไม่ได้ไอ้บาดหลวกอันแกเพียงมึงไปต่อโตกับแจ้งตะวันล้านกวนอันมึงปบกับแจ้งตะวันก่อนแล้วถ้ามึงปบกับกูก่อนเหล็กนวลป่าเดียนกูตายแล้วอ่ะนะปบหลวกกับไม่ต้องเติมบ่ดีกับผมมันไอ้เวอร์กุยเพื่อมันให้ตายอยากเปรตกูได้รู้ว่ามึงอ่อนแอปฏิกุศลหน่อยเองเลวกว่าบ้านมึงจัดหน้าตายโอ๊กเล่นแน่ไอ้ฮะไอ้จัดมึงอะแน่จัดกูเก๊กว่านั่งกรามถูแต่ไม่ได้กุดนอกเล่นยกดีมึงเอาไม่ฉันแก้มัดไงไอ้ป้อมใบยอดนี่กันมัดออกแล้วกันมัดแล้วแก้ได้แล้วอะหัวแล้วนี่ขากันกับปอรอยมุกเรียบนู่กันยายใบทีนี้จะทำยังไงคุณก็คือผู้ชนะยักษ์ก็คุยจะได้ปราบกลับขึ้นจากนครเล่นเน้นใดนี่นะเออแน่นอนที่สุดคือคุณคือผู้วิเศษแล้วคุณก็ได้พกครองเมืองนี้ใบจริงผมก็นาบานเมืองนี้อุดมสมบูรณ์จริงไอ้มึงแหละดูๆเลยต้นไม้งั้นกว่าเพื่อขนาดกูนปลูกหมดแล้วใบอย่างจดเลยดูแลทุกอกนอนเล่นอุ้ยก็คุณปลูกมาแล้วใบจืดไอ้นั่นกลางปลูกของอ่ะไม่แล่ปลูกโอ้ไม่รกปิดกับบ้านเรากว่าบ้านบ้านเราปลูกว่ามันล่าไปตึงกุดแล่หลวงเจ้าว่าลงหัวแล้วมันนี่ลงปลื้มตันคืนนึงแล้วมันตั้มไอ้ไรตั้งคืนแกไม่กินลงหัวพอแล้วนักเพราะว่าจ่วยจันยกเราปล่อยยักษ์นี้ไปครับก่อนนี่ปล่อยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวใช้ผมไปฮะน้ำมันเบนซินมาหนึ่งขวดเส้นเดรัสแล้วของมันคิดไว้เดี๋ยวพอจุดโอ้ยโอ้ยจับไปบ้านเมืองมึงแล้วไอ้บาทหลวงเขาหลวงเขาเอาเอาเอาเอาเออเอาขึ้นลังควายเอาบินขึ้นแปลกเปล่าน่าว่าก้อยหนูแล้วไอ้ร้อยไอ้ลูกนกเอียงห้องไม่ใบตั้งโผล่ตั้งลูกเนี่ยโขปี้นี่กันแล้วป่าฉันก็ไปคว้าราชาทินุราชเดี๋ยวนี้กับคุณจะได้รับรางวัลที่มีค่านอกจากการแต่งงานกับกว่าชายทรงรุยาเชิญค่ะตกลงใจแฟนหน้าใหญ่กล้าแบกว่าวเพื่อตูนแก้วความจริงที่ยิ่งปรารถนาควันแบกนายรับกำและนำป่ากล้าแบกว่าพระราชาในหน้าวังในขณะที่ประทับกับพลังรัฐ

0: กว้างฉันมีนามว่าแสงตะวันเปกครับเป็นลูกบุญธรรมของนางยักษ์มัคคีวัน
1: โอ้เธอมีความสามารถจริงๆเธอรู้ไหมรางวัลที่เธอได้รับนั้นคืออะไร
0: คือการแต่งงานกับคว้าชายจงสุริยาเปกคะ
1: เธอจะได้เป็นราชินีต่อไปในอนาคตบุคคลทั้งสองคนนั้นชื่ออะไรกล่าวกระหม่อมเจอนายป้านเมื่อกี้คนนอนกล่าวพระพุทธโป้งว่าเดี๋ยวใช่ก็ใช่พระพุทธางั้นหลักกูตำเปรโรก็แรงไอ้หลอกหลอกกันราชาทรัพย์มันจะก็แรงได้ก็ไอ้หลอกได้หลอกงงกันหลอกทำไมแรงไอ้หลอกหลอก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
8: ์พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
9: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Drive หรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
10: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพตรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันสำคัญเนื่องในวันพิเศษด้วยนะคะเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งวันนี้รายการ5แยกข่าวเรามาพบปากกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้ทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะออกอากาศผ่านทาง FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz นะคะแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีค่ะวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและยังมีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการค่ะทางด้านของคุณอภิสราคงมณีค่ะฝ่ายเทคนิคค่ะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะหลายๆช่วงรายการนะคะกับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็มีทั้งช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานแล้วก็ยังมีในช่วงของกลโกงมิจฉาชีพนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแต่เนื่องจากวันพิเศษในวันนี้นะคะก็มาพูดถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั่วประเทศกันก่อนค่ะมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมีการจัดขึ้นในพื้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจากนั้นในช่วงสายๆจังหวัดระนองมีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีการจัดขึ้นที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นนะทางเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีท่านคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงค่ะในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีนะคะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้าจำนวน 200,000 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพรปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางน้ำไปจนถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ ู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยจังหวัดระนองเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากพิธีในวันนี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายค่ะช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งการถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มและการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงประมาณ 19:29 นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันบ้างค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: ค่ะรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะมาดูกันว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ด้านพลังงานหรือว่าบทบาทของรัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าการดำเนินการในด้านไหนบ้างค่ะเริ่มกันที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายกระทรวงพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคารเพื่อลดโลกร้อนค่ะโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคารซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเลยนะคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังบอกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานครั้งสำคัญภายใต้เป้าหมาย Net Zero Carbon ปี2550ค่ะซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันไปค่ะทั้งการเพิ่มพลังงานสะอาดและการลดการใช้พลังงานพร้อมกล่าวย้ำนะคะว่า Net Zero เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตและโลกของเรากำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงานไปสู่การแข่งขันด้านพลังงานและคาร์บอนค่ะนอกจากนี้กระทรวงพลังงานนะคะยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสมาคมวิชาชีพภาคการศึกษาและภาคเอกชนค่ะในการร่วมกันผลักดันมาตรฐานอาคารประสิทธิภาพสูงการส่งเสริมโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะแล้วก็กรีนบิลดิ้งค่ะภายใต้แนวคิด MEA Index เพื่อยกระดับอาคารไทยสู่แนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จะเห็นผลด้านประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอาคารนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่อนาคต Net Zero ได้อย่างมั่นคงสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานเดอะว่า Expo 2026ได้ฟรีค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายน2569นี้ที่ฮอ103ไบเทคบางนากรุงเทพพร้อมร่วมกันสัมผัสเทคโนโลยีที่มีการอัปเกรดอาคารแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนอาคารเก่าให้กลายเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยและโลกอนาคตแบบยั่งยืนด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลด้านพลังงานนะคะทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานก็ได้มีการให้การต้อนรับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะค่ะในครั้งนี้ท่านเอกนัทเองก็ได้กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและหากสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้กับภาคพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งล้วนแล้วแต่มีมิติด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่เพียงแค่จะมุ่งเน้นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการวางรากฐานและการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคตอีกด้วยค่ะ ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทเนี่ยมีการนำเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านยุทธศาสตร์5ไอด้วยกันค่ะ5ไอนี้นะคะเขาจะชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งด้านพลังงานทดแทนที่หลากหลายมากๆทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่หากมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะจะช่วยปลดล็อกและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ทางสอทก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าหากรัฐบาลมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ก็เป็น2ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าวิกฤตพลังงานไทยในช่วงนี้นะคะก็มีการดำเนินการมาอยู่ตลอดในหลายๆด้านในหลายๆประเด็นด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
2: ค่ะกลับมาในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะปกติแล้วในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีกลโกงรูปแบบต่างๆที่แบบแตกต่างออกไปคุณผู้ฟังบางทีก็เป็นรูปแบบกลโกงเดิมๆที่มิจฉาชีพเนี่ยเขานำมาเล่าใหม่นำมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องมีการติดตามอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่แบบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการเปิดกลโกงมิจฉาชีพในยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมในการหลอกซื้อของหรูๆผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะใช้เลข tracking ของพัสดุค่ะแล้วก็ไปฉกพัสดุออกมาโดยที่ยังไม่จ่ายเงินให้กับเจ้าของที่มีการขายของนี้นะคะพฤติกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการร้องเรียนจากผู้เสียหายประมาณ60รายทั่วประเทศนะคะพบว่ามีรูปแบบการหลอกลวงหรือว่าพฤติการของการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลยค่ะคือมิจฉาชีพเนี่ยจะทำการแฝงตัวมาเป็นลูกค้าแล้วก็ติดต่อขอซื้อสินค้าราคาแพงๆก่อนที่จะใช้ช่องโหว่ของระบบขนส่งค่ะนั่นคือการนำเลข tracking เนี่ยไปนำพัสดุออกมาโดยไม่ชอบส่งผลให้เคสล่าสุดค่ะเกิดเหตุที่การนาฬิกาหรูที่มีการตกลงกันว่าจะซื้อขายแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินให้ค่ะทีนี้เนี่ยนาฬิกาหรูเรือนนี้ก็หายไปนะคะโดยที่เจ้าของเองนะคะเขาก็ได้รับความเสียหายทางด้านของหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเรื่องนี้ค่ะว่าตนเองเนี่ยได้มีการโพสต์ขายนาฬิกาหรูรุ่นหายากผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาทาง LINE ค่ะพอติดต่อเข้ามาปุ๊บก็มีพฤติการเหมือนกับนักสะสมของตัวจริงเลยนะคะเขาเข้ามาปุ๊บเขาสอบถามรายละเอียดเชิงลึกว่า serial number ของชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรสภาพสินค้าเป็นยังไงประวัติการผลิตหรือการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือพอคนขายเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นตัวจริงนะน่าจะเป็นคนที่ชอบสะสมของแบบนี้จริงๆแล้วก็ติดต่อตั้งใจมาซื้อของชิ้นนี้จริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าผู้ขายเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนว่าคุณจะต้องทำการโอนเงิน ก่อน 100% เท่านั้นถึงจะได้ของไปนะคะแต่คนร้ายเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการที่ขอเลข tracking เพื่อยืนยันการจัดส่งว่าเอ๊ะคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณส่งจริงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเจ้าของเขาต้องมีการไปส่งของก่อนจึงสามารถส่งเลข trackingให้กับผู้ที่จะซื้อของได้พอได้เลข tracking เรียบร้อยแล้วปุ๊บค่ะเขาไม่ได้ทำการโอนเงิน1ล้านบาทให้กับเจ้าของนะคะแต่ว่าเขานำเลข tracking นี้เนี่ยไปที่พัสดุค่ะเพื่อที่จะนำสินค้าออกมาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณผู้ฟังประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นค่ะก็สามารถนำของที่เขาติดต่อว่าจะซื้อเนี่ยนำออกมาได้โดยที่เขายังไม่ได้โอนเงินไปให้กับเจ้าของนะคะนี่ก็เป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งพัสดุที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหายรวมๆกันแล้วประมาณ60รายทั่วประเทศค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีการตั้งคำถามจากทนายของผู้เสียหายหลายรายนะคะว่าแล้วบริษัทขนส่งเนี่ยมีการทำงานยังไงทำไมถึงเกิดช่องว่างในลักษณะแบบนี้และการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่าสมรู้ร่วมคิดกับคนที่กระทำความผิดด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้เสียหายเองนะคะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทขนส่งพัสดุเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนในการชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยค่ะซึ่งพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยที่ยืนยันตรงกันว่ารูปแบบการหลอกลวงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนาฬิกาหรูหรือว่าการซื้อขายของอื่นๆที่เป็นในลักษณะของแบรนด์เนมก็ตามนะคะมีอยู่เยอะมากๆในกรณีแบบนี้ค่ะซึ่งโครงสร้างของการหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เขาก็มีกลไกในการแบบนี้แหละค่ะติดต่อไปนะคะทำทีสอบถามว่าอยากได้ของชิ้นนี้นาฬิกาหรูหรือว่าแบรนด์หรูต่างๆนะคะแล้วพอติดต่อสอบถามกันไปปุ๊บตกลงว่าจะมีการซื้อขายแล้วก็ทางผู้ขายเองก็ได้ต้องไปส่งของจนออกเลขแท็กวิ่งออกมาได้พอออกเลขปุ๊บค่ะเขาก็ดำเนินการในการนำเลข tracking นี้เนี่ยไปติดต่อที่พัสดุแล้วก็นำของออกมาโดยทันทีโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดค่ะวันนี้ก็มีวิธีการในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้มาฝากกันด้วยนะคะหนึ่งเลยค่ะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการโอนเงินแบบครบถ้วนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในอีกหนึ่งช่องทางนะคะถึงแม้ว่าจะอยากขายมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าเกิดว่าเงินไม่ได้โอนมาเนี่ยก็จะต้องมีการระงับการขนส่งสินค้าไปก่อนค่ะแล้วก็2ไม่เปิดเผยเลข tracking นะคะจนกว่าธุรกรรมจะสมบูรณ์ค่ะ3เลือกใช้บริการขนส่งที่มีระบบยืนยันตัวตนที่รัดกุมมากกว่านี้ค่ะแล้วก็4สามารถติดตามสถานะพัสดุอย่างใกล้ชิดหลังจากมีการจัดส่งเอาไปให้นะคะแล้วก็หากพบความผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะนี่ก็เป็นพฤติการที่เราได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะกลโกงมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามในทุกๆวันเลยนะคะว่าเขามีกลโกงอะไรใหม่ๆออกมาค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันไปมาดูภาพรวมของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40สักนิดนึงค่ะบรรยากาศของจังหวัดระนองก็ต้องถือว่าคนใช้จ่ายกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะสถิติในการใช้จ่ายของไทยช่วยไทย plus อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเกือบ3ล้านเลยนะคะทั้งร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านค้าที่แบบเป็นร้านค้าย่อยๆค่ะถือว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะแต่ก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องของการกระทำความผิดในลักษณะที่แบบไปแลกเป็นเงินสดนะคะตอนนี้มีการกระจายไปผ่านทางช่องทาง LINE กลุ่มบ้างนะคะหรือช่องทางบอกต่อกันปากต่อปากบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงต้องถือว่ามีความผิดนะคะมีโทษทั้งปรับเป็นเงินสดแล้วก็มีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีๆนะคะแล้วก็การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายนอกจากคุณจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในทุกโครงการของรัฐบาลแล้วค่ะคุณยังต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารที่นำมาฝากในรายการ5แยกข่าวประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทรนองค่ะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวได้ใหม่นะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะและในอีกสักครู่นะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะสวทขอนแก่นเป็นผู้ผลิตรายการค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพื่อนำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ช่วงนี้เชิญติดตามรับชมค่ะ

0: ันกลับมาทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างเป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงแก่ชาวอีสาน
1: มากับใครจ๊ะ
2: มากับผู้ใหญ่
1: เอามากับผู้ใหญ
2: ่กับบ้านกับเมืองลูกหลาน
1: จ้ะผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
2: หลานจ้า
1: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปอาชีพลองทำว่าลายไทยนี่แหละปนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
2: แม่
1: สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่ะจ๊ะยังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าค่าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดไหวเ
2: หรอเฮ็ดอยู
1: ่นะจ๊ะแล้วบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่งจังหันเนี่ยยังมีคนที่สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายบ
2: ่มีหลาย
0: ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมส่งจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทเพื่อพัฒนาลวดลายให้ประณีตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหายการพัฒนาฝีมือพระองค์ทรงสนับสนุนให้ช่างทอผ้าคิดค้นลวดลายใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมให้ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของขอนแก่นกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพได้ช่วยพลิกชีวิตครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ผ่านพิพิธภัณฑ์มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอดจนภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนอกจากนี้การสืบสานพระราชปณิธานยังต่อยอดมาถึงปัจจุบันโดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและพัฒนาต่อยอดผ้าไหมเช่นงานมัดหมี่เบเนเล่เพื่อผลักดันเส้นใยอีสานสู่เวทีโลกด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวอีสานโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นถิ่นที่สืบทอดการอนุรักษ์การทำผ้าไหมมัดหมี่ทั้งใช้ในครัวเรือนเพราะไม่รู้จักจะไปขายที่ไหนหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรงทอดพระเนตรเห็นลายผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าอย่างประณีตพระองค์ท่านรับผ้าไหมของชาวบ้านไปตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิรดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่เป็นผู้ให้ชีวิตในการถักทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกใจหายยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเปรียบเสมือนแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่อจากนี้หน้าที่ของเราคือการสืบสารส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่ให้สูญหายตามความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประชาชนผู้ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมอำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์มาช้านานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนายกระดับจัดพื้นที่ก่อสร้างศาลาไหมไทยหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนสายพันธุ์ดีสำหรับเลี้ยงไหมออกแบบลวดลายผ้าที่มีทั้งลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่2ค่ะเชิญติดตามรับชมในช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งทางคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวถึงความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปเชิญตามรับชมค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับผมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไหมไทยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยนำเอาโดยนำปราชญ์ชุมชนนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของวิถีนะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าไหมชุมชนนะครับสู่การพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยร่วมมือกับตลาดชุมชนนะครับสถานประกอบการนะครับที่มีการถักทอผ้าไหมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับในสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับเพื่ออนุรักษ์สื่อสารนะครับรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับให้เยาวชนน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจนะครับได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราพร้อมที่จะผลิตกำลังคนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการสืบสานต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับต่อไปครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่3นะคะในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานชาวชนบทได้กล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมีนามพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและให้สืบสานรักษาและสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลานและผืนแผ่นดินไทยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะกิติมาอนคทัศน์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยซึ่งในห้องนี้นะคะที่เรามาเยี่ยมชมในศาลาไหมไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยชั้น2บริเวณชั้น2ก็จะมีห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ซึ่งในห้องนี้จะเป็นการแสดงผ้าในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของเราที่นี่นะคะนอกจากผ้าถุงของเราแล้วในการตัดผ้าไหมนั้นเรายังสามารถที่จะออกแบบผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมของเราเป็นชุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเรสชุดที่เราสวมใส่เป็นชุดแสกก็ได้นะคะและชุดที่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงเอาไว้ในห้องนี้ก็จะเป็นชุดที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้แล้วก็ลายลวดลายที่จัดแสดงนี้เราเรียกว่าลายดอกผักแว่นลายดอกผักแว่นนั้นเป็นลายเดิมเป็นลายโบราณนะคะที่จัดแสดงเอาไว้แต่ว่าในสมัยใหม่นี่ก็คือหลังจากที่ท่านฉลองพระองค์ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลายราชินีค่ะก็คือลายเดิมเป็นลายดอกผักแว่น
4: ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตัวกระผมเองดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำด้วยท่านยศพลเวรุโกเศสนะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ได้สืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราเกิดแรงบันดาลใจจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและได้กล่าวชื่นชมกับบุคคลที่นำผ้าทอมือเข้าไปถวายพระองค์ในวันนั้นในปีพ.ศ. 2520นะและเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดลายต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างลายพระราชินีแห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดแสดงในส่วนการจัดแสดงกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับและที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยและพระองค์เองได้ฉายพระเนตรถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทำให้ประสบนิกรชาวอำเภอชนบทและภาคอีสานของเราได้สืบสานรักษาต่อยอดความเป็นผ้าไหมมัดหมี่จนส่งผลให้พวกเราได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ตอบสนองงานในพระองค์และต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมมัดหมี่เมืองชนบทและส่งผลให้ยกระดับได้รับการจดแจ้ง GI ผ้าไหมมัดหมี่ของโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่าทิ้งผ้าไหมมัดหมี่ของเรามันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเราต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานรักษาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ได้อย่างสวยงามและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ

คงการที่สร้างไว้สำเร็จได้ดังประสงค์ส่งเสด็จไปทั่วทรงคงขอบจักรวาลทิ้นกันดานแดนไกลเหนืออีสานกลางใต้

ละพิมพ์ใส่ในหัวใจไว้ร้อยยิ้มพรพระเมตตาสลักในดวงใจผ่องใส

ค่ะสำหรับวันนี้นี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการภายใต้การอำนวยการของนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นางอัจฉริยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทขอนแก่นลาไปก่อนรายการนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ฝากคุณผู้ชมคุณฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของสวทใดในการเป็นแม่ข่ายผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงฝากคุณผู้ชมคุณฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมสอบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ปวิศาปทุมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
7: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

พระเปรียบดั่งแสงทองมาส่องล่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลรินบริบาลทุกสถานแซ่ซ้องพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรัชชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศีลาเทวากูลประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่และคณะ

0: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดเนี้ยคุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะกับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่3มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์คุณฟังกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 นะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ค่ะมาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่บอกท่านผู้ฟังในช่วงแรกกันนะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีทรงตั้งมั่นสืบสานพระราชกรณียกิจสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านงานส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพมาทรงปฏิบัติเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญดังพระราชดำรัสพระราชทานในงานวันสตรีไทยเมื่อปี2562ความว่าข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการดังนี้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนางสนองพระโอษฐ์และคุณค่าหลวงในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรด้วยพระราชภารกิจที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังได้เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานเป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งยังโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งหลายครั้งหลายคราพระองค์ทรงจะขับเครื่องบินพระราชพาหนะด้วยพระองค์เองเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์นักบินพระราชินีนักบินคู่พระบารมีโดยทุกครั้งที่พระสกนิกรเฝ้ารับเสด็จต่างปราบปลื้มปิติด้วยพระสิริโฉมที่จับตาและพระราชจริยวัตรที่จับใจโดยเฉพาะพระราชจริยวัตรอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ความเป็นกันเองยามเสด็จท่ามกลางพระสกนิกรที่ส่งแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์ทักทายพระสกนิกรตลอดเส้นทางยิ่งในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระองค์จะโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทักทายและมีพระราชปฏิสันถารกับพระสกนิกรอย่างใกล้ชิดทรงยื่นพระหัตถ์ให้ประชาชนได้จับอย่างไม่ถือพระองค์เมื่อพระสกนิกรขอพระราชทานเซลฟี่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณฉายภาพร่วมด้วยทรงมีพระราชหฤทัยเมตตากับประชาชนทุกผู้ทุกนามตลอดจนทรงถามไถ่สารทุกข์ดิบด้วยพระสุรเสียงเอื้ออาทรต่อเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุทรงคลายความเดือดร้อนโควิด-19มิเพียงทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้พระราชทานความช่วยเหลือในทุกๆด้านทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจหน้ากากอนามัย
เฟซชิลชุด PPE รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยห้องตรวจเชื้อถุงยางชีพพระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ฉลองพระองค์พระทัยด้วยพระราชอิสรยศสมเด็จพระราชินีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์พระทัยในทุกวาระโอกาสดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์พระทัยในทุกวาระโอกาสทรงเห็นคุณค่าทรงสนับสนุนการทอผ้าไหมและทรงเปลี่ยนแปลงผ้าไหมไทยรวมไปถึงผ้าไทยพื้นถิ่นต่างๆให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทุกๆฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงตัดเย็บขึ้นอย่างประณีตงดงามยามใดเสด็จทรงงานทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จส่วนพระองค์พระองค์จะทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยและผ้าไทยพื้นถิ่นต่างๆที่มีทั้งฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมไม่ว่าจะเป็นชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาฉลองพระองค์ดีไซน์ตามสมัยนิยมที่ตัดเย็บโดยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมจกผ้าขิดไหมผ้าไหมลายลูกแก้วผ้าไหมลายราชวัตรผ้าไหมยกดอกบาติกผ้าไหมแพรวารวมไปถึงผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาเป็นต้นไม่เพียงเท่านั้นหลายฉลองพระองค์ยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งสื่อความหมายถึงสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนอาทิในการเสด็จสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพระองค์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นอีกหนึ่งความหมายในการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่ายลายสำเภาหลงเกาะสีเขียวเกล็ดหมี่สีทองซึ่งทั้งสองสีเป็นสีประจำชาติของประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงในการเสด็จไปในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้อย่างชุดย่าหยาพระภูษาผ้าปาเต๊หรือเมื่อครั้งเสด็จไปทรงงานจังหวัดเชียงใหม่พระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปักขาวกะเหรี่ยงเป็นต้นนอกจากฉลองพระองค์ผ้าไทยแล้วกระเป๋าทรงถือทุกใบล้วนรังสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาไทยทั้งกระเป๋ายะลิเภากระเป๋าผ้าไหมอีกทั้งยังทรงถือกระเป๋าฝีมือชาวบ้านนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจของประชาชนเป็นอย่างมาก

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบให้ขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EVเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งได้แก่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรม 2. พื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ 3. พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมก.ระยะเช่า8ปีนะคะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568อนุมัติให้ขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์นะคะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งรถมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยขสมก.นะคะมีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีและกำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570ค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: สิงโตยุติธรรม
2: ในป่าอันกว้างใหญ่มีสิงสาราสัตว์อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายแล้วก็มีเจ้ากระต่ายหนุ่มนิสัยดีอาศัยอยู่ด้วยมันเป็นกระต่ายที่มีนิสัยซื่อสัตย์มากชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่ามันก็เป็นกระต่ายที่ยากจนที่สุดในป่าเลยล่ะ
3: แย่จริงๆวันนี้ทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารเลยทำไมเราถึงเกิดมาเป็นกระต่ายที่แสนจะอาภัพแบบนี้นะหิวก็หิวตกงานอีกตั้งหากเฮ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจริงๆเลยขอดมให้ชื่นใจหน่อยเถอะเฮ้ยหอมจริงๆเลยแค่ได้กลิ่นก็อิ่มแล้ว
2: และด้วยความที่มันเป็นกระต่ายนิสัยดีมันจึงคิดว่ามันน่าจะไปขอบคุณคนที่ทำอาหารและส่งกลิ่นหอมมาให้มันได้ดมมันจึงตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นหอมนั้น
4: เจ้ากระต่ายมาเคาะประตูบ้านสุนัขจิ้งจอกอย่างข้าทำไมล่ะฮะข้านี่กำลังยุ่งอยู่เชียวนะ
3: เออฉันจะมาขอบคุณนะจ้าท่านสุนัขจิ้งจอก
4: ขอบคุณท่านจะมาขอบคุณฉันเรื่องอะไรอะฮะ
3: ก็ขอบคุณเรื่องกินอาหารหอมฉุยของท่านน่ะที่ช่วยให้ข้าหายหิวนะสิท่าน
4: อะนี่ก็แปลว่าเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปละสิ
3: ใช่จ้าแหมกลิ่นอาหารของท่านสุนัขจิ้งจอกเนี่ยทั้งหอมจริงๆเลยนะ
4: ดีล่ะในเมื่อเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปเจ้าก็ต้องจ่ายเงินค่ากลิ่นให้กับข้านะ
3: อะไรนะท่านจ่ายค่ากินอาหารเหรอแต่ข้าไม่มีเงินเลยนะข้าจะจ่ายค่ากลิ่นอาหารให้ท่านได้ยังไงล่ะ
4: นี่เจ้าคิดจะโกงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าให้ตัดสินเรื่องนี้ดีกว่านะ
2: ดังนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายก็เดินทางเพื่อจะไปพบท่านสิงโตเจ้าป่าเพื่อให้ตัดสินคดีให้แต่ระหว่างทางมันทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วย
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที
3: เอ
5: ๊ะช่วยด้วย
3: เดี๋ยวท่านสุนัขจิ้งจอกเขาว่าข้าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยนะเรารีบไปดูกันเถอะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: นั่นไงล่ะเจ้าของเสียงร้องนั่นมันคุณลิงนี่ท่าทางกำลังลำบากคุณลิงคุณลิงเป็นอะไรหรอมีอะไรช่วยไหม
5: อ้าวเจ้ากระต่ายมาพอดีเลยเนี่ยช่วยฉันหน่อยสิม้าของฉันน่ะเดินพลัดตกลงไปในน้ำเนี่ยมาช่วยกันดึงเจ้าม้าของฉันขึ้นมาหน่อยสิฉันดึงคนเดียวไม่ไหว
3: ได้สิฉันจะช่วยเจ้าเองนะอ้าวคุณสุนัขจิ้งจอกมาช่วยกันหน่อยสิ
4: ไม่ละข้าน่ะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าตกลงไปอีกคนละก็แย่กันพอดี
2: เจ้ากระต่ายรีบวิ่งมาช่วยลิงทันทีลิงจับบังเหียนม้าส่วนกระต่ายจับที่หางม้ามันออกแรงดึงจนกระทั่งเจ้ากระต่ายและเจ้าลิงล้มลงไปนั่งหมดเลยแต่ก็ช่วยเจ้าม้าขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
3: โอ๊ยตายแล้ว
5: อะไรอะไรเจ้ากระต่ายฮ่านี่จะทำหางม้าของข้าขาดแล้วเนี่ยดูสิหลุดติดมือเจ้าเลยอ่ะเจ้ากระต่าย
3: ข้าไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นเรื่องบังเอิญนะคุณลิง
5: ไม่รู้ล่ะยังไงอ่ะเจ้าก็ต้องชดใช้หางม้ามาให้ข้าด้วย
4: ดีเลยเจ้าลิงนี่นะเราน่ะกำลังจะเดินทางไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าพอดีเลยไปด้วยกันซะเลยสิเจ้าลิงให้ท่านสิงโตน่ะตัดสินความเรื่องนี้ให้เรายังไงกันล่ะ
5: ดีเหมือนกันข้าไม่ยอมเสียหางม้าไปฟรีๆหรอกนะ
2: พวกมันทั้งสามจึงออกเดินทางไปหาสิงโตเจ้าป่าเมื่อมันไปถึงทั้งสุนัขจิ้งจอกและเจ้าลิงก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้สิงโตฟังทันที
4: เรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่เท่านี้และท่านสิงโตเจ้าป่า
6: เจ้าสุนัขจิ้งจอกจะต้องการให้กระต่ายเนี่ยจ่ายค่ากลิ่นหอมของอาหารของเจ้าใช่ไหม
4: ใช่แล้วล่ะท่าน
6: จ้ากวางเข้าไปนำถุงเงินของข้ามให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกหน่อยเซว่ายังไงสุนัขจิ้งจอกเงินจำนวนเนี่ยพอสำหรับค่ากลิ่นอาหารของเจ้าหรือเปล่า
4: โอ้ยพอเนี่ยมันพอซะยิ่งกว่าพออีกนะท่าน
6: ดีถ้าอย่างนั้นนะเจ้าจงดมกลิ่นเงินพวกเนี่ยไปจนกว่าเจ้าจะพอใจก่อนแล้วกัน
4: ดมกลิ่นเงินโอ้จะให้ดมไปทำไมกันล่ะท่าน
6: อ้าวก็ในเมื่อเจ้ากระต่ายสูดกลิ่นอาหารของเจ้าไปจะก็ต้องรับการชำระเงินด้วยการสูดกลิ่นเข้าไปเช่นเดียวกันถือว่าหายกันถูกต้องไหม
2: เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่กล้าว่าอะไรสิงโตเจ้าป่ามันจึงจำใจนั่งดมกลิ่นเงินกองนั้นต่อไป
6: ต่อไปคราวนี้ก็ถึงเรื่องของเจ้าลิงแล้วใช่ไหมเจ้ากระต่ายเนี่ยทำหางม้าของเจ้าขาดตอนที่ช่วยเจ้าฉุดม้าขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
5: ใช่แล้วท่านในเมื่อกระต่ายอ่ะทำหางม้าขาดก็ต้องชดใช้หางม้าให้ข้าด้วย
6: เจ้าต้องการให้เจ้ากระต่ายเนี่ยจ่ายค่าหางม้าให้หรือไม่ก็ต้องทำให้ม้าของเจ้าเนี่ยมีหางเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าลิง
5: แน่นอนสิท่านสิงโต
6: ถ้าอย่างนั้นข้าขอตัดสินให้เจ้ากระต่ายเนี่ยนำม้าของเจ้าไปเลี้ยงจนกว่าหางของมันเนี่ยจะงอกขึ้นมาใหม่ก็แล้วกัน
5: แต่ว่า
6: อ้าวทำไมหรือเจ้าว่าข้าเนี่ยตัดสินผิดอย่างนั้นหรือเจ้าลิง
5: เปล่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยแล้ว
6: ดีถ้าอย่างนั้นนะพวกเจ้าจงแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วส่วนเจ้ากระต่ายเนี่ยเจ้าก็เอาม้าตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วก็เอาเงินถุงนี้ไปด้วยข้าจะให้เจ้าไปตั้งตัวจะได้ไม่ต้องแอบดมกลิ่นอาหารของใครอีก
2: โชคดีเป็นของเจ้ากระต่ายจริงๆมันไม่ต้องถูกลงโทษแถมยังได้ม้าและเงินมาถุงหนึ่งและมันก็ไม่ต้องอยู่ในป่าอย่างยากลำบากอีกเลย

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงนี้ 18:04 น.ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ฟังกันได้ทาง FM 92.5 MHz นะครับมี FM 95.5 MHz แล้วก็มี FM 105 MHz ด้วย AM ก็ฟังได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับ AM 819 GHz นะครับมี AM 891 GHz แล้วก็มี AM 1400167 GHz นะครับใครที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยทุกพื้นที่ทุกข้อความเลยนะครับของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานี่ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานทีมรายการจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมรายการด้วยวันนี้ครับ3 มิถุนายน 2569ครับแน่นอนวันนี้ครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับด้วยวันพุธที่3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันครับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหวานพังพุ่มนะครับมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยังมีเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็มีการเชิญชวนคุณผู้ฟังครับหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็มีหลายๆกิจกรรมเลยนะครับในห้วงเวลา 19:29 น.ณท้องสนามหลวงวันนี้ครับก็จะมีการจุดพิธีนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับในวันนี้ณท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสนะครับผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีการจัดพิธีพร้อมกับในส่วนกลางส่วนในต่างประเทศครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะดำเนินการในการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 นะครับนั่นก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในส่วนนี้ครับทางด้านของสวท FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 GHz ก็จะเป็นแม่ข่ายนะครับในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับก็นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้อ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายกันแล้วก็ติดตามกันวันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมข้อความนะครับวันนี้เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้คุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่มากมายทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณสุภาพรสมาชิกใหม่ส่งมานะครับมีความสุขความเจริญนะครับมีข้อความคุณประยงทวีชื่นด้วยสวัสดีทุกท่านเลยทีเดียวพระรุ่งขัตติยะนะครับมีกลอนเพราะๆส่งเข้ามาด้วยนะครับคุณฝนวันนี้ทักทายมาใครที่ติดตามกันอยู่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวไหนนะครับวันนี้มีเรื่องราวไหนก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องของ AI กันหน่อยนี่นะ AI AI ใครที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ล่าสุดครับรัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยนี่นะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่เปิดตัวนกกระซิบช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบด้วยนะครับเริ่มใช้กันเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยรัฐบาลเดินหน้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนเห็นไหมบางคนที่ไปสแกนมีความคิดคล้ายๆกันไหมครับโอ้คำนวณเก่งเก่งเนาะเรายังคำนวณไม่ได้เลยอ่ะ60-40บางทีก็แบบว่าเออเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะเหมือนกันไหมคล้ายๆกันบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยหรือว่าบอกมาได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนบอกโอ้นี่ไงเขามีการเปิดตัวนกกระซิบนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินไงครับชื่อว่านกกระซิบนี่เราจะได้รู้จักกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านำเทคโนโลยี AI ประมวลเลยนะครับสมมติว่าเราซื้ออาหาร1จานนะครับยกตัวอย่างเช่นราคาสัก160บาทอย่างเงี้ยสมมตินะ160บาทคำนวณเสร็จปุ๊บเลยรัฐบาลช่วย 60% เราจ่ายเอง 40% ก็มาเป็นระบบเลยนะครับนี่คือ1เรื่องสำคัญที่มีการเปิดตัวนกกระซิบนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะครับบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนนกกระซิบเนี่ยก็คือ AI แชทบอทสำหรับร้านค้าตอบคำถามทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยร้านค้าก็พิมพ์คำถามเลยบางทีก็มีความสงสัยเราก็ไม่ได้แบบเข้าใจทุกเรื่องนะก็มีการพิมพ์คำถามแล้วก็เลือกคำแนะนำนะครับนกกระซิบก็จะแบบเป็น AI แชทบอทที่ประมวลคำถามตอบมาเป็นคำตอบได้ทุกคำตอบสำหรับร้านค้าที่มีข้อสงสัยเลยลดขั้นตอนลดข้อมูลเพิ่มความสะดวกนี่คือระบบดิจิทัลของรัฐบาลครับวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินี่เห็นไหมฮะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถคำนวณเช็คราคากลางของวัตถุดิบรายวันได้เลยทำข้าวกะเพราสมมติอย่างเงี้ยราคาเนื้อหมูเท่าไรราคาซอสเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเขาคำนวณให้หมดเลยนะครับ AI ตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีการเฉลี่ยราคากลางเลยเห็นไหมสำรวจเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เท่าไรต่อวันนะครับคิดต้นทุนคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จเลยทั้งนี้ครับนกกระซิบในแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้เนี่ยรองรับการใช้งานนะครับในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทใช้งานได้ทันทีถ้าคุณเป็นเจ้าของนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้นี้มีถามมาอยากรู้อยากทราบนะครับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับหลายคนสนอกสนใจเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงั้นเดี๋ยวย้ำกันอีกสักครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเราด้วยผ่านทางร้านค้าต่างๆด้วยนะครับก็บอกว่าคึกคักเหลือเกินครับนี่ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงย้ำเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำก่อนกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์เริ่มวันพรุ่งนี้4มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับกรณีนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือพุ่งเป้านะครับไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆแต่ด้วยความเกรงว่าจะเกิดความสับสนนะครับย้ำเลยนะครับว่าขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยทำการยืนยันสิทธิ์นะครับทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนถึง21มิถุนายนมีเวลาครับมีเวลาให้ได้ไปลงกันนะฮะก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเดือนหน้า17กรกฎาคมนะครับควบคู่กันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะสำรวจผู้ตกหล่นครั้งก่อนนี่นะฮะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ยากลำบากตามสิทธิ์ในการเข้าถึงจากการดูแลของโครงการนะครับก็มีการยืนยันสิทธิ์ได้นะครับรอการพิจารณายืนยันได้ทางไหนบ้างนะครับยืนยันได้ทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับยืนยันได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ทางเว็บไซต์ของโครงการครับและก็ยืนยันตัวตนได้ทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับยืนยันได้หรือคุณลุงคุณป้าครับใครที่ไม่สะดวกแนะนำนะครับไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคุณผู้ฟังครับที่มีที่ไหนบ้างนะครับ1เลยธนาคารกรุงไทยไปได้เลยนะครับไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรก็ได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าก็ไปได้เลยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นี่คือช่องทางการยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการย้ำว่าเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับก็ไปยืนยันสิทธิ์กันระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรกล้าวเจ้าธานีน้อมกล้าวน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกราน ก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาแล้วครับ18:18 นครับอยู่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็น1วันสำคัญนะครับของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแน่นอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งวันนี้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนก็วันนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนะครับที่หลายคนได้ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความซาบซึ้งนะครับในเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวได้ติดตามกันหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับจะมาพูดถึงมาคุยกันในหัวข้อสำคัญเลยวันนี้วันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเลยวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้ต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ภูวิทย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณบอลครับและท่านผู้ฟังทางบ้านครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท.ของเรานะครับแน่นอนครับอาจารย์ครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงพระราชประวัติของพระองค์ท่านให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสักนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับ
6: ครับยินดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุขาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับในวันที่3มิถุนายนสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านครับ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
6: โดยขั้นต้นเนี่ยนะครับทรงพระราชสมภพวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ณจังหวัดสงขลาครับส่วนการศึกษานั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญานะครับทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพุทธศักราช2543นะครับการปฏิบัติหน้าที่ต่อดำรงพระอิสริยยศนะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาษาไทยเราเรียกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอร์โฮสเตสนะครับผู้ฟังคงเข้าใจได้ง่ายนะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่กับสายการบินแอร์อันดามันและต่อมาได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในการบินที่บริษัทการบินไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงสะสมประสบการณ์ด้านการบริการและการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยมครับส่วนการรับราชการทหารและทหารมหาเล็กราชวัลลบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นและมีวิริยะอุตสาหะในการรับการฝึกอบรมทางการทหารอย่างดุดันและเข้มแข็งครบถ้วนในทุกกระบวนท่าหลักสูตรต่างๆนะครับโดยมีประวัติในการรับราชการสำคัญประมาณนี้นะครับหลักสูตรการทหารเนี่ยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนชั้นในร้อยชั้นในพันและสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบกรุ่น59ครับผมและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น91นอกจากนี้ยังทรงผ่านการฝึกหลักสูตรกระโดดร่มซึ่งพระองค์เป็นพระองค์เดียวนะครับที่เรียนกระโดด ร่มตอนกลางคืนนะฮะในกองทัพเรือซึ่งเป็นอัจฉริยภาพและเป็นความสามารถของพระองค์ที่สูงส่งที่สุดในเรื่องของการทหารและหลักสูตรการขับเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับตำแหน่งสำคัญทรงเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนะครับและทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงครับพิธีราชาพิเศษสมรสสถาปนาพระอิสริยยศเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ว่าเราเว้นในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับเข้าเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิระลงกรวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งพระเกียรติยศสูงสุดแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับ
7: นี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ท่านอาจารย์ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดเลยเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านครับอยากให้อาจารย์ได้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งครับ
6: ท่านผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจพระองค์เนี่ยทรงงานมหาศาลในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคการสืบสานและการต่อยอดทรงพระสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาชุมชนและสตรีโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับการศึกษาและสาธารณสุขเนี่ยนะครับต้องอุปถัมภ์และสนับสนุนโครงการทางการแพทย์การบริจาคเครื่องมือแพทย์ในช่วงวิกฤตต่างๆรวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนครับพระองค์เป็นแบบอย่างของความสง่างามนะครับผู้ฟังคงจะเห็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในฐานะทหารแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนในฐานะองค์พระบรมราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระปรีชาสามารถส่วนพระทัยในกีฬาหลายประเภทนะครับ
7: ครับ
6: นะครับท่านทรงเข้าถึงประชาชนโดยทางด้านการกีฬาด้วยทรงฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขันนะครับอย่างโดดเด่นเช่นกีฬาเรือใบไอฮ็อกกี้หรือฮ็อกกี้น้ำแข็งเห็นไหมครับคุณบอล
7: เห็นเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกเลยครับอาจารย์ครับ
6: ระดับโลกเลยนะครับระดับโลกกีฬาเนี่ยนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยท่านทรงนำกีฬาการแข่งขันจักรยาน BMX การวิ่งไตรกีฬาการกุศลเพื่อสุขภาพและเพื่อสังเกตในโอกาสต่างๆเป็นต้นนะครับพระองค์ทรงเข้มแข็งในสายตาของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับ
7: นี่นะครับ
6: ครับเชิญ
7: ต่อเลยครับอาจารย์ครับ
6: ครับการเข้ามารับราชการทหารนะครับท่านเข้าสู่ตำแหน่งพลเอกหญิงในการรับราชการทหารพระองค์ท่านไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่ยศพลเอกหญิงทันทีนะครับ
7: ครับ
6: แต่พระองค์ทรงเริ่มนับหนึ่งและทรงไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับชั้นยศ
7: ครับ
6: ด้วยความมุ่งมั่นและการผ่านบททดสอบต่างๆการทหาร อย่างเข้มงวดนะครับจุดเริ่มต้นของกองทัพทรงเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2553ในตำแหน่งรักษาการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มียศเป็นเพียงร้อยตรีเท่านั้นนะครับ
7: ครับ
6: ส่วนการเลื่อนชั้นยศหรือการสั่งสมประสบการณ์เนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี และรับการเลื่อนยศขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงก็สังเกตนะครับพระองค์ทรงเป็นพลเอกหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในภาคสนามอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์อันทรกฎทรงฝึกกระโดดร่มดิ่งพระทุธาในเวลากลางคืนในทรงสำเร็จหลักสูตรการบินและการต่างประเทศต้องสามารถขับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินขับไล่ได้นะครับ
7: อ
6: ีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญสะท้อนถึงความไว้วางพระจันทร์ใจสูงสุดในการที่ทรงรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรนะครับสรุปก็หลักสูตรที่พระองค์ศึกษาเนี่ยนะครับ1คือหลักสูตรความมั่นคงระดับสูงของกองทัพบกกองทัพเรือ หลักสูตรการบินส่งกำลังทางอากาศมาวิจโยธินเมื่อปีพุทธศักราช2559ส่งทำการกระโดดร่มลงทะเลนะครับในเวลากลางคืนณ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นการฝึกขั้นสูงของกองทัพเรือซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินไม่เคยจัดมาก่อนเห็นนะครับความปรีชาสามารถของพระองค์หลักสูตรทหารรักษาพระองค์และการจู่โจมการฝึกยิงปืนรบพิเศษรวมถึงการฝึกยิงปืนฉับพลันและเข้าและยิงเป้าเคลื่อนไหวหลักสูตรการบินการบินพลเรือนการกองทัพอากาศปีพุทธศักราช2553ส่งบินเอฟหน้า B41 นะครับหลักสูตรการทหารมหาดเล็กนะครับนายทหารมหาดเล็กราชวัลลบทั้งนายร้อยและนายพันรวมหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเมื่อปีพุทธศักราช2554นะครับ
7: ครับ
6: ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงเข้าร่วมการฝึกสวนสนามถวายปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์อย่างต่อเนื่องหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่น91วิทยาลัยการทบกวทบรุ่น59เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงนำการแสดงดนตรีท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะครับราชวัลลบเริงระบำ
7: ครับ
6: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hop to the Body Slam นะฮะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีประกอบกับการเป็นทหารครับในงานวันราชวัลลบวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2568ทรงเป็นองค์ผู้บังคับการกองผสมนำสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3เหล่าทัพนะครับการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติราชกรณียกิจกรณียกิจในสถานที่ต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพจำของประชาชนในวันนั้นประชาชนมักจะเห็นพลเอกหญิงสุทิดาพระอิสริยยศขณะนั้นในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศเดินตามหลังหรือขนาบข้างพระยานมาตรและรถยนต์พระที่นั่งด้วยท่าทีที่เข้มแข็งสง่างามและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดตามหลักการทหารรักษาพระองค์การปฏิบัติหน้าที่ของราชองครักษ์เวรในขณะนั้นจึงเป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้พระองค์เข้าใจในงานพระราชกรณียกิจและเข้าถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ต่อมาจะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชินีคู่บารมีในปัจจุบันครับ

0: คุณบอลก็คงจะจำได้นะคร
1: ับที่เราเคยคุยกันในรายการด้วย
0: ในรายการนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอียงบากเอียงไหลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นอีกมิติสำคัญที่นานาชาติจับมองจับตามองอย่างยิ่งนะครับเพราะในทุกๆวโรกาสพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นพูดวัฒนธรรมผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ผสมผสานด้วยความสมัยร่วมสมัย
1: ร่วมสมัยทันสมัย
0: บรรจงทันสมัยมากคร
1: ับ
0: นำมาซึ่งความชื่นชมของสื่อต่างชาติและผู้นำประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางในวโรกาสสำคัญที่เยือนต่างประเทศฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระองค์ทรงสร้างความประทับใจในระดับสากลครับทุกท่านการเสด็จเยือนในสหราชอาณาจักรนะครับปีพุทธศักราช2566ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนถือเป็นเวทีระดับโลกรวมราชวงศ์และผู้นำทั่วโลกไว้มากที่สุดซึ่งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้รับการกล่าวขานและชื่นชมจากสื่อมวลชนแฟชั่นต่างๆทั่วโลกอย่างมากมายครับผมฉลองพระองค์ที่สำคัญในวันพระราชพิธีทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน
1: ครับ
0: ตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองลายดอกพิกุลสีเหนียวรั้งสีเหนียวรั้งคือสีเขียวอมเทาครับคุณบอล
1: ครับ
0: ตรงสายสะพายเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับความงดงามที่ต่างชาตินานาชาติชื่นชมเนี่ยในสื่อต่างประเทศหรือบล็อกเกอร์สายราชวงศ์ระดับโลกต่างยกย่องว่าพระองค์ทรงแต่งกายได้ถูกต้องตามราชประเพณีมีความสง่างามคลาสสิกและผ้าไหมไทยที่สะท้อนแสงไฟในมหาวิหารนั้นมีความระยิบระยับและประณีตราวกับงานศิลปะชั้นสูงส่วนการเสด็จเยือนเนปาลเมื่อปีพุทธศักราช2567นะฮะทรงเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยนะฮะสิ่งผมชื่นชมเรื่องผ้าไทยมากในดินแดนหลังคาโลกอย่างได้ประทับใจที่สุดของประชาชนเนปาลฉลองพระองค์ที่สำคัญในการเข้าเฝ้าและพบปะบุคคลสำคัญทรงเลือกฉลองพระองค์ที่ประยุกต์ร่วมสมัยทรงตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี
1: ่
0: ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโทนสีม่วงและสีชมพูกลีบบัวซึ่งมีลวดลายที่คมชัดและละเอียดอ่อนครับผมความงดงามที่นาชาติชื่นชมชาวเนปาลและสื่อท้องถิ่นต่างๆความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสง่างามของพระองค์นะครับจากเราพระราชกรณียกิจชาวไทยคงได้เห็นแล้วนะครับว่าความงดงามของพระองค์สง่างามมากฉลองพระองค์ผ้าไทยที่มีสีสันตัดกับรัชนียภาพอันโอบล้อมด้วยขุนเขาของเนปาลทำให้พระองค์ทรงดูโดดเด่นนะครับและเต็มไปด้วยพลานามัยที่แข็งแรงจากทรงร่วมวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นในทริปนั้นด้วยนะครับการเสด็จเยือนประเทศสเปนเมื่อปีพุทธศักราช2567ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนะครับเราพูดไปแล้วว่าส่งกีฬาได้หลายชนิดนะฮะระดับนานาชาติที่เกาะมายอร์กาฮะประเทศสเปนนะคุณบอลแม้จะเป็นทริปทางการกีฬาแต่ในงานเลี้ยงรับรองนั้นพิธีการของพระองค์ทรงไม่ละเลยในการเผยแพร่ความเป็นไทยฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยประยุกต์ที่ออกแบบอย่างให้มีความทมัดทะแมงและยังคงความหรูหราทรงผสมผสานผ้าไทยเข้ากับแฟชั่นสไตล์ตะวันตกอย่างลงตัวฮะความงดงามที่ชาวต่างชาติชื่นชมนั้นสื่อสเปนเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจในพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาเรือไประดับเอสนะฮะระดับความเข้มแข็งเพราะว่าเปลี่ยนมาฉลองพระองค์ผ้าไทยก็ปรับพระองค์เป็นพระบรมราชินีที่งดงามอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: และเรียบพร้อมด้วยรอยแย้มพระสวนอย่างอบอุ่นปีพุทธศักราช2569เร็วๆนี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาเมื่อวันที่

0: 29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569องค์เสด็จเยือนพระราชอาณาจักรสวีเดนนะคุณบอล
1: ครับ
0: ตามคำเชิญคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดน
1: ครับ
0: เพื่อร่วมงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของพระองค์แห่งสวีเดนนะครับคราวที่16ของสวีเดนภาพจำของประชาชนอีกในหนึ่งทรงสวมมงกุฎเพชรอันนี้เรียกว่ามงกุฎเพชรเทียร่านะครับเทียร่าในงานพระราชพิธีดังกล่าวข้างต้นที่ประเทศสวีเดนครับทุกผืนผ้าเรื่องราวของชุมนุมคนไทยนะครับพระองค์ได้เรียนแบบหรือพระองค์ได้ส่งเสริมงานของพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทำให้เผยแพร่ไปทั่วโลกสิ่งที่ทำให้นานาชาติต่างยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามของฉลองพระองค์เท่านั้นนะคุณบอลแต่คือพระราชปณิธานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะทุกชุดที่พระองค์เลือกสวมใส่ไปในต่างประเทศนั้นล้วนเป็นฝีมือการทอของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับทรงนำผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมแพรวาผ้าไหมยกทองไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับหัตถกรรมให้สู่สากลอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนผู้แทนแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สง่างามที่สุดในบนเวทีโลกครับคุณบอล
1: ครับและเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องนำเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องของการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3และวันที่4มิถุนายนนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: การจัดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวาระมงคลพิเศษของชาวไทยและรัฐบาลหน่วยงานราชการนะถือวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็จะมีพระราชพิธีสำคัญคือการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบณพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่3ถึง4มิถุนายนนะครับพิธีทางพุทธเนี่ยฮะมหาเถรสมาคมก็มีมติให้ทุกวัดจัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีการรจนาบทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษชื่อสุทิตาปรมะราชินีวรธานะสาขาเห็นนะครับเพื่อใช้สวดต่อท้ายในการเจริญพระพุทธมนต์และสวดทำวัดเย็นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนณวัดราชาธิวาสวรวิหารจะมีการจัดพิธีพระพุทธมนต์วัดณวัดคะหายุตมะธรรมถวายนะครับอันนี้เป็นบทสวดมนต์นะครับถวายพระพรชัยมงคลส่วนการลงนามนะครับถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านคงได้ติดตามในทีวีนะครับกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสาธารณประโยชน์ส่งพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับการเจริญอริยมรรคออนไลน์เชิญชวนประชาชนเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยและถวายพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญนะคุณบอล
1: ครับ
0: และส่วนการโครงการสมอุปสมบทหมู่นะครับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อหลอมรวมประชาชนให้กระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับส่วนในงานวันนี้เนี่ยเราจะมีเข็มที่ระลึกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกกับสำนักพระราชวังนะฮะเป็นตราสัญลักษณ์สี่รอบรัฐบาลได้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยการออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยตัวอักษรพระนามาภิไธยย่อสอจุดพอจุดภายใต้มงกุฎคติยะราชนารีและเบื้องบนมีเลข48เป็นสีทองตั้งอยู่บนแท่นดอกบัวขาวซึ่งแสดงถึงวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา48พรรษานะครับก็ควรจะระมัดระวังในการเข้าร่วมงานเนื่องจากในกรอบเวลานี้อยู่ในกลุ่มช่วงของสำนักพระราชวังยังคงไว้ทุกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชินีราชชนนีพันปีหลวงดังนั้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเฝ้านะครับรับเสด็จในพระราชพิธีอย่างเป็นทางการให้แต่งกายเครื่องแบบหรือชุดไว้ทุกเต็มยศตามที่ราชการกำหนดหรือสำนักพระราชวังจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือเส้นทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 3-4 มิถุนายนนะครับก็วันนี้ข้อมูลเพียบพร้อมนะครับคุณบังครับ
1: ขอบคุณทุกวันเลย
0: ทำให้ประชาชนได้ใช้คำว่าได้มองเห็นพระราชกรณียกรณีกิจของพระองค์อยากให้ติดตามในข่าวพระราชสำนักครับคุณบอสครับสำคัญจริงๆเลยครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านช่วงปิดท้ายสักนิดหนึ่งครับอาจารย
0: ์วันนี้ทางรัฐบาลก็คงจะเป็นการจัดถวายพระพรชัยมงคลนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับพวกเราตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยถ้าเราจะติดธงชาติธงของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการที่เราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังก็ขอให้พวกเราชาวไทยทุกท่านเนี่ยนะครับเคารพแม้กระทั่งเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามขอให้ประชาชนชาวไทยน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวและสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักเป็นประจำทั้งเยาวชนจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับก็อยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักนะครับคุณบอลครับอันนี้คือ
1: สิ่งสำค
0: ัญอยากให้เห็นพระองค์ทุกพระองค์ที่ได้
1: ทรงงานหนักมาก
0: ทำงานหนักช่วยประชาชนครับคุณบอลครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ที่วันนี้ครับมาให้ข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ก็ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะนะครับรวมทั้งประดับธงชาติไทยนะครับธงอักษรพระนามาภิไทยสท.แล้วก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เหมาะสมด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมด้วยตลอดทั้งเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวจะขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปติดตาม1คอนเสิร์ตครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญ คัญเลยคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ26มิถุนายนครับที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับต้องบอกว่าแน่นอน26มิถุนายนย้ำนะครับ26มิถุนายนเราเจอกันครับนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เพจของถนนดนตรีได้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะนี่บนเข้าไปดูล่าสุดเลยนะครับลองดูใครอยากมาต้องบอกเลยว่าคนเยอะแน่ๆนะครับคาดการคาดหมายคาดเดาได้เลยว่าคนจะเยอะมากๆนะครับลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับลงไปเลยใครที่อยากจะมานะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับชื่อก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานครับพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับงานจะเริ่มศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับใครที่สนใจนะครับรีบเลยย้ำนะครับรีบเลยลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับมีโอ้หลายคนเลยนะไปชมเป็นประจำเลยนะครับบนเข้าไปดูอยู่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีหลายท่านเลยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งแบบสมาชิกระดับแพลตินัมระดับโกลนะครับแล้วก็เยอะแยะเลยใครที่เป็นแฟนประจำเนี่ยบอกลงแล้วครับผมนะฮะมีหลายคนบอกว่าลงเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะลองดูครับใครที่อยากมานะครับลองเข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับจุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่วันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวทุกข้อความนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับยิ่งยืนนานนะครับมีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับรักพระองค์มากๆเลยขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยและในช่วงเวลาวันนี้ 19:29 น.ณท้องสนามหลวงครับจะมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีก็จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลางนะครับส่วนในต่างประเทศครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเดี๋ยวก็ได้มีการติดตามกันด้วยผ่านทางรายการของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเน้นย้ำกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็สามารถที่จะติดตามพร้อมกันได้ครับเวลา 19:29 นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามเนื่องในโอกาสสำคัญในวันนี้พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเวลา 19:29 นั่นเองนะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับเรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่วันนี้ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่คุณรจนาแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณจารุณีด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็คุณสารณีนะครับวันนี้อยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับให้ได้มีความสุขกันในวันนี้นะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับข้อความพาไปดูหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของกองทัพเรือย้ำนะครับเรื่องราวสำคัญส่งท้ายกันหน่อยที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของด่านต่างๆล่าสุดครับกองทัพเรือย้ำส่งท้ายบอกว่าปิดด่าน 100% นะครับการส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาบอกเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดนนะครับโดยล่าสุดครับพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยครับว่า3มิถุนายน2569กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับกองทัพเรือยืนยันส่งท้ายนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามประมวลกฎหมายนะครับตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดโดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวด 100% ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเรื่องปิดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิด พื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอมุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนา

0: มรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสยโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็น

0: ตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขิดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ ภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ังจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันในชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่ง ล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของภาคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวายความ
3: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิชราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาพระพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาสน์เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภาเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569 ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: 3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เมื่อเวลา12 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยกองทัพ บกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21 นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปรรณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธัมมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2

0: พันธ
1: ์ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะได้นำวรรณกรรมจากการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเขียนการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการเมืองและสังคมในมิติต่างๆค่ะเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงออกการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมนำไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ายังคงทำหน้าที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่อยมาก็เป็นการประกวดที่จัดมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่ได้นำมาฝากกันนะคะในชื่อตอนว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์เป็นผลงานเรื่องสั้นประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

เรื่องราวแปลกประหลาดของผมกับพ่อเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนของปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งมันเริ่มต้นจากการมาถึงของชายหนุ่มท่าทางดีในสูทสีดำกับรถเก๋งสีดำของเขาลมร้อนกลางเดือนเมษายนโฉบผ่านหน้าดินเบาๆแต่ก็ทำให้ฝุ่นธุลีจำนวนมากปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศใบไม้สีน้ำตาลแห้งกรอบบนพื้นถูกกระแสลมผลักใสให้หมุนวนไปมาอย่างไม่เต็มใจชายหนุ่มร่างกำยำในสูทสีดำราคาแพงก้าวลงมาจากรถหรูสีดำเขายืนมองรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งไม่มีอะไรในบริเวณนั้นที่สามารถเข้ากับเขาได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวที่นั่นเป็นทุ่งนารกร้างจากการทำกินมาช้านานพื้นดินแห้งเป็นแผ่นลอกล่อนน้ำในหนองแห้งขอดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยมาแรมปีชายหนุ่มก้าวเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะรีบหนีให้พ้นจากเปลวแดดที่ร้อนระอุฝุ่นจากพื้นดินที่ขาดน้ำฟุ้งกระจายเกาะรองเท้าหนังที่ขัดไว้จนเงาวับเขาหยุดยืนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเลนแว่นกันแดดยี่ห้อดังสะท้อนภาพบ้านใต้ถุนสูงตัวบ้านสร้างจากไม้สีซีดเก่าสภาพโยเยจนพังมิพังแลรอบบ้านเป็นดงหญ้ารกท่วมหัวการมาถึงของชายแปลกหน้าทำให้เสียงเอะอะของผู้คนที่ชุมนุมใต้ถุนบ้านเงียบลงสายตากว่า10คู่มองตรงไปยังเขาด้วยความแปลกใจและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้พบเขาพ่อหนุ่มหลงทางมาเหรอพ่อของผมร้องถามพลางแกะผ้าขาวม้าที่คาดพุงมาพาดไหล่ชายคนดังกล่าวสังเกตกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าอันประกอบไปด้วยชายหลายวัยปะปนกันตั้งแต่เด็กหนุ่มรุ่นกระทงอย่างผมจนถึงชายสูงวัยอย่างพ่อของผมนี่คือบ้านดอนสักทองหรือเปล่าครับคุณลุงชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างสุภาพเสียงของเขานุ่มทุ้มแล้วก็แฝงอำนาจอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพยักเพยเยิ้มให้พ่อของผมตอบพ่อจึงก้าวออกมาอย่างเสียไม่ได้เผยให้เห็นโต๊ะที่ปูผ้าไว้อย่างหยาบๆด้านหลังของพวกเราใช่ที่นี่คือบ้านดอนสักทองพ่อหนุ่มมีอะไรล่ะพ่อเท้าเซเอลถามผมเสียวแปลบเมื่อเขามองไปทางด้านหลังของพวกเราเขาคงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่แม้ว่าการพนันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่กระแสของกฎหมายสำหรับชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้มันติดดับมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มาถึงที่นี่ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้ชีวิตกันไปตามประสาผมเป็นนายหน้าเขากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตรงหน้าคุณมาหาซื้อที่ดินเหรอดีเลยชาวบ้านที่เนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมายังผู้ใหญ่ดำเนี่ยแกมีที่ดินเป็นร้อยไร่เชียวนะคุณตาคงขี้เมาประจำหมู่บ้านให้ข้อมูลพลางบุ้ยปากมาทางพ่อของผมสังเกตเห็นพ่ออมยิ้มอย่างภูมิใจนิดๆก่อนที่จะเอ่ยปากกับชายแปลกหน้าคนนั้นเข้ามานั่งก่อนสิคุณพ่อเลื่อนสารพัดของบนแคร่ออกเพื่อให้ชายหนุ่มมีที่นั่งที่ดินที่นี่ถูกเหมือนกาบหมากว่าแต่คุณจะไปทำอะไรล่ะครับดินมันแข็งเหมือนหัวโจรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำท่าก็ไม่ดีฝนไม่ตกมาเป็นปีแล้วน้องใหญ่กลางหมู่บ้านนั่นก็ขาดน้ำมานานโคแล้วล่ะผมไม่ได้มาซื้อที่ดินแต่ว่าผมมีที่ดินมาขายเกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ในหมู่พวกเราล้อเล่นหรือเปล่าคุณมาขายที่ดินให้พวกเราก็เหมือนเอาควายไปกินน้ำในหนองแห้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคำพูดของไอสันเพื่อนสนิทของผมทำเอาพวกผมหัวเราะกันครืนหลายคนใส่หน้ากับคำพูดของชายหนุ่มผู้นั้นแต่ว่าในหน้าหนุ่มก็ยังคงมีสีหน้าวังเฉยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของชาวบ้านแต่อย่างใดที่ดินที่ผมมาเสนอขายวันนี้เป็นโครงการใหญ่
ที่ต้องการขายที่ดินเป็นจำนวนมากในราคาที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนบนโลกนี้ได้พวกผมยิ่งหัวเราะกับคำโฆษณาชวนเชื่อของนายหน้าที่ดินคนนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่อย่างไรเสียพวกผมก็ได้รับการศึกษาตามที่รัฐกำหนดเอาไว้อย่างสมภูมิไอ้ที่จะมาหลอกลวงกันนั้นไม่มีทางได้กินพวกผมหรอกเอาล่ะพ่อหนุ่มยังไงก็อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วถ้างั้นลองบอกมาสิว่าที่ดินที่จะขายอยู่ตรงไหนผมรู้ว่าพ่อคงไม่เชื่อในหน้าคนนั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่ครั้นจะไล่เขาไปก็คงไม่งามนักผมขายที่ดินบนดวงจันทร์ครับเกิดความเงียบขึ้นอึดใจหนึ่งก่อนเสียงหัวเราะอีกคลื่นใหญ่จะระเบิดขึ้นผมไกสันหัวเราะจนตัวงอสมาชิกคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงบางคนถึงกับหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คุณท่านจะมาหลอกกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณผมพูดไปกลั้นหัวเราะไปมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่แยบยลเอาซะเลยหากจะหลอกกันซึ่งหน้าอย่างนี้เอาปืนมาปล้นกันเลยดีกว่าใช่ๆไอ้ดินน่ะพูดถูกกลับไปซะเถอะคุณชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนผมอันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้มักจะเห็นพ้องกับความคิดของพ่อและผมอยู่เสมอทั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นคนที่จบสูงที่สุดในหมู่บ้านดอนสักทองแห่งนี้ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนประจำอำเภอและผมควรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่พอฝนแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ข้าวในนาไม่ให้ผลพ่อจึงไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อผมจำต้องออกมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาประทังครอบครัวแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับเข้าเรียนอีกครั้งแต่เนี้ยก็ย่างเข้าปีที่2แล้วพวกเราก็ยังไม่มีเงินพอให้ผมได้กลับไปเรียนต่อเลยผมไม่ได้บังคับทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ฟังข้อเสนอก่อนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไม่เสียใจภายหลังชายหนุ่มยังพูดต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านในอนาคตที่ดินบนโลกนี้จะไม่สามารถทำกินได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์จะหมดไปจากการกระทำของพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องดูหมู่บ้านของพวกคุณเป็นตัวอย่างก็ได้คำพูดนี้ทำให้เกิดความเงียบงันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ในหน้าพูดนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านของเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำนาได้มากที่สุดในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงกันอย่างหนักโดยไม่สนใจคำตักเตือนของเกษตรกรในอำเภอในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนข้าวของเราก็ออกรวงน้อยลงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการตัดป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนาให้มากขึ้นแต่อย่างไรเสียผลผลิตก็ไม่มากเท่าที่ต้องการแม้ว่าพื้นที่นาจะมากขึ้นก็ตามสุดท้ายฝนก็หยุดตกพวกเราก็เลยต้องหยุดทำนาและผมก็ต้องหยุดเรียน

0: างรัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้ก็เลยปล่อยไข่พื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกคุณจะได้ขึ้นไปทำการเกษตรกันบนนั้นแทนแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องลวงโลกอย่างน่าไม่อายแต่วิธีการพูดของชายผู้นั้นชวนเชื่อยิ่งนักและเมื่ออ้างถึงรัฐบาลพวกเราก็เริ่มฟังกันอย่างตั้งใจทุกประเทศทั่วโลกได้รับการจัดสรรที่ดินบนดวงจันทร์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่มากเท่าชาติอื่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวที่ดินเปิดขายเฟสแรกนั้นถูกจับจองหมดแล้วโดยในทุนและนี่ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งเราเปิดให้เกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกรได้ส่งผลผลิตไปปลูกบนดวงจันทร์และชายผู้นั้นก็พูดหลักการทางเศรษฐกิจการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายผมแปลกใจว่าทำไมทุกคนรวมถึงผมยังคงนั่งตาปริบๆฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดอยู่เป็นนานแม้ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดเลยก็ตามฟังมานานๆสรุปเลยได้ไหมว่าที่ดินที่ว่านั้นจะขายเท่าไหร่แต่เพียงชายชราอีกคนในหมู่บ้านถามขึ้นในที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจขายให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบนดวงจันทร์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินดังนั้นเราจึงขายที่ดินเฟสนี้ให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าเฟสที่แล้วแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะฉันรอฟังอยู่ตาคงขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเราขายเพียงแค่ไร่ละ300บาทเท่านั้นครับเสียงอื้อๆดังขึ้นแทบจะทันทีที่ชายผู้นั้นบอกราคาผมนึกในใจว่าใครจะยอมซื้อที่ดินที่พวกเราไม่มีวันเข้าไปอยู่อาศัยได้แม้แต่ในความฝันก็ตามแล้วถ้าสมมุติว่าพวกฉันซื้อที่ดินที่นั่นแล้วพวกฉันจะเอาพืชผักขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วทุกคนก็พยักหน้าเงื่งักเห็นด้วยกับคำถามของพ่ออันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าทางเราจะจัดการให้ทุกอย่างเพียงแค่ทุกคนปลูกข้าวในนาของเราเองจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายกับโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวให้กับรัฐบาลตามปกติโดยให้แต่ละคนเขียนหมายเลขโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์ไว้บนกระสอบข้าวแล้วทางเราเนี่ยจะนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นไปปลูกให้ในที่ดินของแต่ละคนอย่างเรียบร้อยพอครบ3ปีผมก็จะนำเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนดวงจันทร์มาคืนให้กับทุกคนครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้าวของเราถูกปลูกบนดวงจันทร์แล้วจริงๆผมถามขึ้นอย่างเหลืออดไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกคนสามารถดูแปลงนาของตนเองได้จากที่นี่แล้วนายหน้าคนนั้นก็ควักเอากล้องอันนึงออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกล้องสองทางไกลชนิดสองตาที่พบเห็นได้ทั่วไปเราจะแจกกล้องสองทางไกลให้เจ้าของที่ดินทุกคนเมื่อทางเราปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสามารถดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาได้จากกล้องอันนี้โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใช้กล้องนี้ดูไปยังผิวของดวงจันทร์ทุกคนก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเติบโตอยู่บนนั้นหลายคนรับกล้องไปผลัดกันส่องดูเราคงไม่เอาด้วยนะผู้ใหญ่โกหกกันเห็นถ้ามีอารู้เนี่ยรับรองถูกด่ายับแต่เพียงเป็นคนแรกที่เสนอความคิดของตนเองนั่นจึงทำให้คนอื่นๆพลอยเห็นพ้องต้องกันไปด้วยแม่ฉันคงด่าเป็นกระบุงเหมือนกันจะไม่เอาด้วยหรอกไอ้สันเสริมความคิดของมันฉันขอซื้อทุกคนหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกันตะคงควักเงินจากชายพกวางลงบนโต๊ะวันนี้นะฉันชนะโปถั่วมาฉันขอซื้อไร่หนึ่งแล้วกันพนมทุกคนส่งเสียงอื้ออึงอีกครั้งเพื่อห้ามปรามตะคงไอ้คงเองน่ะเก็บเงินไว้ให้เมียซื้อกับข้าวกับปลาไม่ดีกว่าเหรอตะเพียนบอกความเห็นไอ้ฉันน่ะนะมันคนขี้เมาไปวันๆคิดมาตั้งนานนมแล้วว่าจะกลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเอาแต่เล่นถั่วโปไปเรื่อยเห็นทีวันนี้คงเป็นวันที่ฉันจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วล่ะทุกคนนิ่งเงียบฟังความคิดของตะคงขี้เมาถ้าต้นข้าวของฉัน มันไปเติบโตบนดวงจันทร์ได้จริงก็คงดีไอ้โลกเนี้ยมันก็ส่อมซ่อผุพังลงทุกวันน้ำถ่าดินดอนก็ไม่เหมาะสมจะทำกินอีกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์จริงๆมันจะได้มีข้าวไว้กินนะพี่ผู้ใหญ่ตะคงสบตาพ่อนิ่งนานแล้วถ้าไอ้หนุ่มคนนี้มาหลอกเราล่ะตะคงพ่อถามยังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครแล้วคงด้วยสงสารตะคงขี้เมาที่แกมีเงินไม่มากนักถ้าถูกหลอกไปจะเสียใจเปล่าๆอู้วะพี่ผู้ใหญ่อย่างน้อยข้าวในนาของฉันฉันปลูกเอาไปขายฉันก็ได้เงินที่เหลือมันจะไปปลูกบนดวงจันทร์หรือไม่มันก็เรื่องของมันแล้วหรอวะตะคงตบเข่าฉาดใหญ่อ้าวแล้วเงิน300ล่ะลุงไอ้สันถามด้วยความห่วงใยข้าก็คิดว่าข้าก็ซื้อกล้องนั่นถ้าส่องนาบนดวงจันทร์ไม่เห็นก็เอาไว้ส่องอีพวกสาวๆอาบน้ำที่ท่าน้ำจะเป็นอะไรไปพูดจบตะคงก็หัวร้อนลั่นแต่มาพวกเราเองแอบอดยิ้มกันไม่ได้เอ้าเอาเงินไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างวะตะคงยัดเงินใส่มือในหน้าคุณลุงก็ลงชื่อในสัญญาแล้วก็เลือกที่ดินได้เลยครับชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้วันหยุดราชการค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆค่ะวันนี้มานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันยังมีสาระพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ฝนตกทุกเย็นเลยก็ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของไข้หวัดเพราะว่าฝนตกทุกวันระอองฝนหลายคนบอกว่าก็อยู่ในที่ที่พ้นฝนแล้วนะบางทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นหวัดไม่สบายได้อาจจะเกิดจากระอองฝนเราก็ต้องดูแลสุขภาพปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยบางทีบอกว่าโอ๊ยฝนก็ไม่ได้ฝาดระอองฝนก็อาจจะเข้ามาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันฝากดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านฟังวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงทันเวลาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขโดยล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องของรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพุทธศักราช2569ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไปประกาศฉบับดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับความต้องการด้านบริการสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุโดยเครือข่ายทางด้านสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขและรวมถึงสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมประมาณ190แห่งเพิ่มเป็น227แห่งค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น37แห่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตค่ะตามประกาศฉบับใหม่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์โรงพยาบาลจิตรเวชสงขลาราชนครินทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลทางด้านของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่คือล่าสุดในการที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าทางด้านเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศค่ะเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตนั้นเป็น227แห่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการช่วงหน้ามีเรื่องราวของวัยเก่ามาฝากกับท่านฟังวัยเก่าที่พูดถึงนี้ก็คือผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเรานะคะเราพร้อมที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นเพลงว่าเพราะค่ะนำมาฝากในรายการสาระสารพันเช่นเคยวันนี้ท่านฟังอยู่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับสาระเพลงว่าเพราะเช่นเคยเข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วค่ะช่วงแรกได้มีการพูดคุยกับท่านฟังไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เราจะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือวัยเก่าที่บอกว่าวัยเก่านี่คือเก่าจริงๆนะทั้งประสบการณ์ความรู้การดำเนินชีวิตและก็การความรู้ที่ต้องบอกว่าพิเศษพิเศษเนี่ยในเรื่องต่างๆที่ก็มีการได้แนะนำพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างรุ่นเราเนี่ยนะท่านผู้สูงวัยเก่านี่เขาก็จะมีประสบการณ์มากก็จะบอกเราแนะนำเราในหลายๆเรื่องเหมือนกันตอนนี้เราก็ถึงในช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลท่านกันบ้างแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุถึง 36% ที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางบ้านเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาจจะมีการทำงานกันอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจของครอบครัวก็จะมีทางด้านของผู้สูงวัยเก่าตรงนี้ที่สามารถช่วยงานลูกหลานหรือว่าธุรกิจภายในบ้านของเราได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้กับกลุ่มนี้ก็คือวัยเก่ากลุ่มนี้ได้คือความสะดวกสบายในการที่เขาจะทำงานอยู่กับบ้านอย่างไรให้สะดวกและลดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากๆเลยนะอันนี้เราลองมาเช็คดูสิว่า6จุดสำคัญในพื้นที่ทำงานของวัยเก่าอย่างคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเขามีพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องดูนั่นก็คือมีแสงสว่างพอหรือเปล่ามีจุดให้ท่านแวะยึดเหนี่ยวไหมนะครับบางทีเดินไปขาอาจจะชาเส้นยึดนะเพราะว่านั่งทำงานเยอะเราก็ควรจะมีราวจับนะคะให้ท่านได้หยุดแล้วก็มีไว้เหนี่ยวยึดร่างกายของท่านเพื่อลดการหกล้มหรือว่าล้มลงไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้มีพื้นที่ต่างระดับนะคะให้ก็คือต้องปรับให้เป็นพื้นที่ลาดแล้วหรือยังเราพยายามลดพื้นที่การทำงานให้เป็นพื้นที่ต่างระดับจะดีก็คือไม่ให้มีพื้นที่ต่างระดับเยอะบางทีท่านเดินอยู่ท่านก็สะดุดนะคะห้องน้ำเนี่ยไกลไปหรือเปล่าควรอำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้โรคต่างๆบางทีก็เข้าห้องน้ำบ่อยนะฮะผู้สูงวัยมีพื้นที่ลื่นหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะชุมชนบ้านไหนคือดูแล้วเนี่ยทั้ง6จุดเรามีข้อบกพร่องอันใดแต่แล้วก็เป็นพื้นที่รวมกลุ่มของการทำงานของผู้สูงวัยเราก็ต้องปรับปรุงนะเพื่อความสะดวกให้ท่านได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อในครอบครัวอย่างดีที่สุดค่ะที่มาตรงนี้ค่ะจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็นำข้อมูลตรงนี้มาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของการจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันนี้ต่อเนื่องกันเลยเรามาดูกันเอาไปดูพื้นที่ในห้องนอนกันก่อนพื้นที่ในห้องนอนนะคะเราควรปรับว่าพื้นที่อย่างน้อยต้อง 16-18 ตารางเมตรค่ะจัดห้องไว้ก็คือควรที่จะอยู่ชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์ลบมุมให้เรียบร้อยบางทีอาจจะเกิดการกระแทกได้เตียงยาวไม่น้อยกว่า180ซมสูง40ซมค่ะมีปุ่มหรือว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณหัวเตียงให้ท่านมีพื้นที่เผื่อระยะหมุนวีลแชร์ 1.5 เมตรค่ะเอาไปดูที่ห้องน้ำกันอันนี้สำคัญด้วยระดับพื้นเท่ากับห้องนอนค่ะใช้วัสดุประเภทผิวพื้นที่กันลื่นนะคะเพื่อป้องกันการลื่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุของท่านและที่สำคัญต้องมีราวจับค่ะเพื่อที่จะพยุงตัวของท่านตะแกรงกันส่วนเปียกและก็แห้งอันนี้สำคัญโถส้วมนะคะควรมีส่วนโค้งเว้าของด้านหน้าค่ะการใช้ก๊อกน้ำแบบก้านโยกปัดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าต้องอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้สูงวัยที่อยู่ภายในบ้านของเราห้องนั่งเล่นก็ควรที่จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบหน้าต่างบานใหญ่ก็ควรสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรและที่สำคัญข้อควรระวังนะระวังเซอร์วิสไฟค่ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดปิดได้ง่ายบันไดค่ะควรมีราวจับที่มั่นคงแล้วก็ไม่ชันไม่ควรมีธรณีประตูนะคะเพราะว่าท่านอาจจะสะดุดหกล้มได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟลดการเกิดไฟลัดวงจรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้ตามจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้กับท่านฟังได้รับฟังกันในรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสารสารพันค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆปิดท้ายกันสำหรับท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2568จนถึงปี2569เรียกว่าโอ้โหเขาบอกว่ากว่าตารางรางวัลระดับสากลโอ้โหถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่จะทำให้ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ค่ะเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะยังมีความผันผวนแต่ว่ารัฐบาลเองตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงรุกส่งผลค่ะให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึงปี2569ตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยค่ะยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกมาถึงหมู่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่อันนี้คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026ค่ะในสาขา Natural andSecurity นะคะจากเวที ITB เบอร์ลินจากประเทศเยอรมนีมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาถือว่ายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และปิดท้ายที่จังหวัดเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับค่ะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟรอฟนะคะทราเวลไกด์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ค่ะชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มของดิจิทัลนะ normal อย่างต่อเนื่องค่ะโดยรัฐบาลก็ตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะถือว่าเป็นความปรับปลื้มมากเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมค่ะในหลายๆรางวัลสำหรับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านของสังคมวัฒนธรรมที่ดีเราฉายแววไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆการตอบรับก็คือนักท่องเที่ยวให้การยอมรับว่าอูมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีความสุขเป็นการต่อยอดบอกต่อกันให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นหมายถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาในรายการสารสารพันหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันแชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง2ประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีล้งเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Still on My Mind เมื่อปี2508และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ค่ะและเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind จากการขับร้องของเจฟฟ์รีสมิธ

พลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37คือ Still on My Mind ที่คุณเจฟฟ์รีย์สมิธขับร้องจบไปนั้นเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรขอจงทรงพระเกษมสำราญ

นั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีคุณกศิราวานิชกุลโชคเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของวิภาสีจ้อยสูงเนินและอันนบฤทธิมณีและวันนี้ราชการหยุด1วันนะคะต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์หน้าเพลินใจผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันนะคะคุณวินัยจะต่อได้เพลงบุลันดั้นเมฆเป็นเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องค่ะครูเวศใส่ทำนองและโพ้นขอบฟ้าโดยคุณชวีช่วงวิทย์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนะคะ

นั่นคือ3เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คือหน้าเพลินใจบุหลันด้านเมฆและโพ้นขอบฟ้าชุดต่อไปจะเป็นเสียงคุณมัณฑนามุรากุลในเพลงแรกคือเพลงดอกไม้สายลมคุณมัณฑนานำมาบันทึกเสียงในภายหลังค่ะและระบุว่าผู้ประพันธ์คำร้องคือคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อนะคะเพลงที่2โดยคุณบุษยารังสีในเพลงยามราตรีคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและราตรีสวรรค์ต้นฉบับเป็นของคุณมัทนามุรากุลค่ะคืนนี้คุณวรนุชอารีขับร้องและเป็นการร้องเนื้อเต็มที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งไว้ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลง

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามรกุลในเพลงแรกผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะชื่อเพลงภาพหลวงตาคุณวินัยจะต่อด้วยเพลงกล่อมรักเพลงนี้ครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะและเพลงที่3กล่อมวนาโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ฝันทั้งคืนทั้งวันฝันเห็นรำพัน

ตรึงถึงในหัวใจทุกวัน

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงภาพลวงตากล่อมรักและกล่อมวนาคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีบันทึกเสียงเพลงใต้ร่มไทรเอาไว้นะคะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อค่ะและต่อด้วยสุนทรภรณ์ในเพลงปลอบใจตัวครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวฟังเพลงแผ่นดินทองขับร้องโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรค โดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ2569จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่3มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงน้ำใจไทยคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลเป็นผู้แต่งและคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงน้ำใจไทยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะผลงานของคุณสำอางสีด้วงและครูวิมลจงวิไลต่อได้เพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

จบไปแล้วนั่นคือเพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดจากละครเรื่องนั่นเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลด้วยค่ะเรามีเพลงเกี่ยวกับจักรยานอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเพลงเที่ยวจักรยานเป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏนะคะคืนวันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีปกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยกระดิ่งจักรยานคุณเศรษฐาศิระฉายาขับร้องนำผลงานของครูวิมลจงวิไลเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำปี2525ทั้งคำร้องและทำนองนะคะเพลงกระดิ่งจักรยานและเชิญชวนขี่จักรยานคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณมาริสามาตยกุลขับร้องสดไว้นะคะเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเวชสุนทรจามอน

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับจักรยานเพราะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลนอกจากนั้นยังเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2531ด้วยค่ะเราก็จะฟังเพลงผลงานที่ครูสง่าอารัมพีแต่งไว้ซึ่งมีมากมายเลยนะคะจะเริ่มด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้เป็นเพลงแรกที่ครูสง่าแต่งคำร้องเป็นของเนรมิตและมารุตค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ต่อมาคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรมาบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยนวลปรางนวลปลาคำร้องมาจากบทนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองคุณบุญช่วยบันทึกเสียงเช่นเดียวกัน

มาตยายามผัวพันธ์ที่ตวาดควรหรือรากน้องขา

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติในด้านทำนองนะคะคือเพลงน้ำตาแสงใต้และนวลปรางนวลปลาคำมั่นสัญญาคำร้องมาจากบทละครเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเพลงแม้ทะเลยังครวญคร่ำคืนนี้ฟังจากคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงที่คุณสง่าอารัมภีแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่เดิมเพลงนี้ชื่อแม้ทะเลยังระทมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเอาไว้ก่อนและที่คุณรวงทองขับร้องในคืนนี้เป็นแผ่นตราพันท้ายค่ะอีกเพลงหนึ่งคือฟังดนตรีเถิดชื่นใจขับร้องโดยสุเทพคอรัสคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องเวนิสวานิสทั้ง3เพลงนี้คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทำนอง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอวิตกะสันฐานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราววิธีการละอกุศล5วิธีการด้วยกันโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ช่างไม้สามารถเอาลิ่มสลักอันเล็กงัดลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้หรือเปรียบเหมือนคนที่ไม่ต้องการมองดูสิ่งนี้ก็หันไปมองดูสิ่งอื่นเปรียบเทียบกับการที่ถ้าเรามีความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นบางทีเรามีความคิดในทางด้านลบคิดมองโลกในแง่ร้ายวิธีการที่จะกำจัดความคิดเหล่านี้ออกไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการ5อย่างนี้ด้วยกันและประสูตรที่2นั้นก็คือเวทาวิตกสูตรคือวิธีการที่จะแบ่งความคิดออกเป็น2หมวดคือเมื่อเราสามารถที่มีสติในการรู้ถึงความคิดที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วละมันออกไปได้ก็จะเหลือความคิดที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรู้จักที่จะแยกเป็นสองฝ่ายคำว่าเดเวเนี่ยหมายถึงสองนี่แหละเมื่อรู้จักการแยกความคิดเป็นสองฝ่ายกำจัดละฝ่ายที่ไม่ดีออกไปรักษาฝ่ายที่ดีเอาไว้ก็จะทำให้จิตนั้นไปตามทางคือมรรคได้สมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าเองตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามกระบวนการนี้เหมือนกันคือหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยามาทำตามทางสายกลางกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลตั้งดำรงไว้ในความคิดที่เป็นกุศลก็สามารถทำสมาธิและปัญญาคือวิชชาสามทำให้แจ้งซึ่งความรู้คือญาณปัญญาดวงตาบรรลุธรรมได้ขอเชิญรับฟังวิตกสันฐานสูตรและเดเวทาวิตกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งสองประสูตรก็ช่วยรับฟังว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกวิตกะสันฐานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่216มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ขวนขวายในอาทิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันควรนิมิต5ประการอย่างไรคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น
ก็เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ฉันใดก็ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหละภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ก็หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเกิดมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้น
พิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีตาดีที่ไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเลี้ยวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะเป็นต้นยังเกิดขึ้นเธอนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกนั้นเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบเหมือนคนเดินเร็วๆเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินไปทำไมถ้าใครเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าไกลเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าไกลเราควรนั่งเขาก็จึงนั่งเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าไกลเราจะนอนเขาก็นอนกรณีฉันใดก็ฉะนั้นที่คนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอพึงมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิต
ทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้นั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีกเธอควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันไปดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำดังนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละซึ่งวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หรือเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่หรือเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการซึ่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวิตกสันฐานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทด้วยทาวิตกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ก็ที่206มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย
เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกคือความคิดออกเป็นสองประเภทเราจึงได้จัดความคิดในทางกามคือกามวิตกความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกและความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดความคิดในทางหลีกออกจากกามคือเนกขัมมวิตกความคิดในทางไม่พยาบาทคืออภิยาบาทวิตกและความคิดในทางไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาวิตกไว้เป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายก็เมื่อมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางกามนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ว่าความคิดในทางกามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางกามก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็ความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเมื่อเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและทางเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็ย่อมมีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกามเธอก็ละทิ้งความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแต่ความคิดในทางกามไม่มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อความคิดในทางกามหรือถ้าภิกษุ
ยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแต่ความคิดในทางพยาบาทให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตรองถึงความคิดในทางเบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแต่ความคิดในทางเบียดเบียนให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางเบียดเบียนเปรียบเหมือนในสมัยที่เป็นฤดูสาดคือเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นนั้นกันไว้ห้ามไว้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการประหารการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามนั้นเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่สุดทั้งหลายก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้เกิดขึ้นได้แก่เราก็แต่ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือว่าหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือหากเราจะตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นไปมันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบแต่ไม่เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นเพราะเหตุไรเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นอีกเลยอีกสักหลายก็เมื่อความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าหากเราพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลย
หรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดทั้งวันเราก็จะไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะนั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก็นั้นเป็นอย่างไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆมากคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอย่างมากตัวนั้นก็จะละความคิดในทางกามเสียได้ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่พยาบาทเป็นอย่างมากหรือในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนเสียได้ทำความคิดในทางไม่เบียดเบียนอย่างเดียวให้มากที่ก้องเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเรียบเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้ๆบ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แช่งเขาก็จะทำสติอยู่เสมอแค่นั้นว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือความคิดในทางกุศลภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และพระปีติจางกลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสบายสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง
สามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกับและวิวัฏกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เพราะนั้นประลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อจูตูปาปาตญาณคือเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสวิ่งดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราดันได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอา

พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ชนีภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้สุ่มนางเนื้อต่อตัวเมียไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยก็แต่ยังมีชายอีกคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นคับข้างล้นหลามก็อุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความก็คำอธิบายมีดังนี้ว่าคำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการเจอเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคมีองค์8ประการคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือกู้กูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามชอบใจให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเกื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำร่ำสอนของตถาคตสำหรับพวกเธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล

เวทาวิตกสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยการจำแนกสัจจะสัจจะวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่698มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองบรณสีสมัยนั้นแลได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองบรณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพคบสารีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นภิกษุบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขลานะย่อมแนะนำในชั้นสูงสารีบุตรที่พอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปได้แล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปรณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างไหนคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็การเกิดเป็นอย่างไรได้แก่การเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าการเกิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหนียวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คือชราท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าความตายคือมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเกลื่อนความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาละความสลายแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายก็โศกะเป็นอย่างไรคือความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุแห่งทุกข์อันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความโศกหรือโศกะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปริเทวะคือความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันหรือปริเทวะเป็นบุญเยอะทั้งหลายก็ทุกขะหรือความทุกข์เป็นอย่างไรและแก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี่เรียกว่าความทุกข์กายเป็นบุญเยอะทั้งหลายก็โทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นอย่างไรคือความลำบากใจความไม่สบายใจความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดจากสัมผัสทางใจนี่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็อุปายาสะคือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์
็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยหนอก่อนนี้ไม่ใช่ใครๆจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์ท่านผู้มีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารและอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือวิตตกะสันฐานสูตรและเวทาวิตตกะสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม
9: ่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท ทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิระตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปทออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 นครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระศุกร์ที่4 มิถุนายน 2569ครับแรม4 ค่ำเดือน 7ครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับทักทายกัน1ชั่วโมงตรงนี้ครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีพี่น้อยด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับน้องโจสวิสมนัสนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้น้องแดนอัคเดชคัมเภระดูแลพวกเรานะคะ
1: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีข่าวแรกเลยนะฮะน้ำมันขึ้นราคานะครับผม
0: ใช่แล้ววันนี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วนะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงตีห้าก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ได้ฟังข่าวตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันได้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับนะครับการขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการแจ้งขึ้นราคาน้ำมันเมื่อตีห้าที่ผ่านมาก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับดีเซลนั้นขึ้นไป80 สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ดีเซล B20 หรือว่าไฮดีเซลนะครับถ้าเป็นของทางปั๊มบางจากหรือว่าปตท.ตอนนี้ไปที่41.50 บาทแล้วก็36 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มของเบนซินครับขึ้นไป40 สตางค์นะครับ E85 E20 ครับโซฮอล91โซฮอล95ครับอย่างเช่นนะครับ91ตอนนี้42.93 บาทก็ขึ้นไปเมื่อตี5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะบางท่านก็เตือนตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าบางท่านติดตามตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคา
1: โอ้แต่เมื่อวานเนี่ยมาแบบเงียบๆเลยมาเงียบๆตอนน่าจะประมาณเกือบจะสัก4 ทุ่ม
0: ดึกแล้วนะ
1: 4 ทุ่มกว่าแล้วนะฮะในการปรับขึ้นราคานะคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงก็เช้านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะใช้การใช้พลังงานก็ยังรณรงค์กันอยู่นะประหยัดพลังงานกันอยู่
1: แม่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสเติมน้ำมันได้จะดีมากๆเลยนะอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราใช้น้ำมันทุกวันแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: นะค่ะเมื่อฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะคะตั้งแต่เช้าวานนี้ก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะแล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะซึ่งท่านนายกและภริยาก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะ
1: ครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมทางสำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนนะครับลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบนะครับณศาลาสหทัยสมาคมนะครับและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงนะครับภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ4มิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา8 โมงเช้าก็คืออีก2 ชั่วโมงจากนี้ไปครับถึงเวลาประมาณ5 โมงเย็นครับส่วนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์นั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับก็ลงนามได้นะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะดูจากเมื่อวานบรรยากาศความน่ารักหลากหลายมากเลยนะคะอย่างบริษัท Plan B Media จำกัดมหาชนก็ร่วมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลผ่านสื่อนอกบ้านกว่า271 จอทั่วประเทศคือสวยมากนะคะดูจากจอดูจากภาพแล้วเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางบริษัทก็ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและข้อความถวายพระพรชัยมงคลค่ะผ่านหน้าจอสื่อนอกบ้าน271 จอทั่วประเทศนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีตลอดจนความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: ครับผมเราไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับในช่วงนี้ที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตก หนักด้วยแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางจุดก็ตกกระหน่ำจนต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3ส่วนบางจุดนะฮะก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวนะครับทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่เกินสัก3กิโลนะฮะ
0: ค
1: ือเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อของเข้าบ้านนะครับที่บริเวณของบางโพบางโพใกล้ๆกับทางรัฐสภานะครับตกหนักมากนะฮะโอ้โหต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3แต่สักพักนะฮะขับมาตรงประมาณสักแยกรัชโยธินไม่ตกสักเม็ดเลยแล้วพอเลยมาตรงสุทธิสารแถวๆใกล้ๆสถานีเราตกหนักอีกนะฮะมีเป็นพื้นที่ว่างไว้นะฮะนิดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ครับพยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเรือเล็กนะฮะในฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะครับส่วนอ่าวไทยนะฮะตอนล่างเนี่ยก็มีคลื่นสูงเหมือนกันก็พิจารณาในการออกจากฝั่งด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้คือดูจากสภาพพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่อ่าวไทย 70% นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% นะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ย 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ดังนั้นฝนจะเยอะหน่อยนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายที่คุณผู้ฟังก็ทักมาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะระยองไม่ตกมีแต่ลมครับตอนนี้พี่ขนงบอกมานะส่วนบางที่ก็บอกว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะตกเนี่ยพี่ที่อยุธยาเมื่อวานร้อนมากค่ะบริเวณในเมืองนะคะแต่ส่วนอื่นไม่ทราบค่ะจากป้าวันดีนะคะพี่สุรินทร์บอกว่าเช้านี้นครศรีเนี่ยมืดฝนมากๆเลยครับคุณพีไม่นานฝนคงตกครับเนี่ยค่ะที่หลายๆที่คุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพจข่าวยามเช้าตามข่าวไปด้วยกันส่วนบางละมุนชลบุรีก็ทักทายมาจากพี่ชัยนาทาวฟังกันนะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศกันตลอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ตามเหมือนกันนะคะโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็มีทั้งที่ระนองค่ะในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่ากุระบุรีภูเก็ตเนี่ยทุกอำเภอเลยนะคะส่วนกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกค่ะปภ.เองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามได้นะคะหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการเฝ้าระวังครับไปดูกันที่โครงการไทยช่วยไทย plus กันหน่อยละกันนะครับเราอัปเดตกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าครับไทยช่วยไทย plusก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะที่เวลาเราหรือรวมไปถึงลูกค้าเองนะครับเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย
0: ่
1: างเมื่อวันที่3แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีโครงการคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไทยช่วยไทย
0: ไทย plus
1: บาง60 40อะไรเงี้ยก็ยังไม่คุ้นปากแต่ว่ายังไงก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus นะฮะพี่น้อยใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับพี
0: ่อ๋อยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ใช
0: ้คือแบบว่ายังไม
1: ่โอนสิทธิ์ให้ผมได้ไหม
0: คือ
1: ผมใช้ไปเนี่ย3วันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทแล้วจะหมดแล้ววันละประมาณเกือบ150ซึ่งรัฐออกให้ประมาณ200ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ใช้ไป150แล้วนะฮะ3วันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอนสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้แล้วก็จริง
1: ๆเอามาช่วยใช้ได้ไหม
0: ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะจริงๆแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเที่ยวนี้ไม่ได้ลงทะเบียน
1: คือ
0: แบบว่าเว้นว่างไปแล้วก็อ้าวหมดเวลาแล้วก็เลยรอดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนครั้งที่ผ่านมา
1: แววๆว่าจะมีเปิดในช่วงเดือน3เดือน4ก็คือเดือนของสิงหากันยาอันนี้ก็ดอดูกัน
0: เพราะว่ากันยาจะหมดกันยาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยดูอีกสักครู่หนึ่งเราจะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์กันวันนี้วันแรกนะคะจนถึง21มิถุนายน
1: มาดูไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือปิดนะฮะสำหรับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยอดตีว่า3วันแล้วกันท่านผู้ฟังนะครับยอดใช้จ่ายรวมนะครับ 6,200 ล้านบาทนะครับซึ่งนะฮะมียอดการใช้จ่ายเนี่ยพุ่งนะฮะประมาณ 6,214 ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายนะฮะ 3,614 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยจ่าย 2,600 ล้านบาทนะครับจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะฮะคือเขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์ก็มีคนสมัครไปทั้งหมดก็คือ26ล้านรายด้วยกันนะฮะก็ใช้กันเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่มีการทำการจ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ขอไปครับมีผู้ที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จเพิ่มขึ้นคือจากวันที่1ที่2เนี่ย16ล้านคนโดยประมาณด้วยนะครับขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีการลงทะเบียนสำเร็จนะฮะพร้อมใช้งานรวมประมาณ 951,000 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปเนี่ย 829,000 ร้านค้านั่นเองนะครับผม
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าโครงการไทยเชื่อไทยพลัสนั้นได้รับการตอบรับดีค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสีย่านไปคุยกับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบรรยากาศจับใจใช้สอยเนี่ยคึกคักทีเดียวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวนะคะได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังไปพบไปเจอด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการด้วยคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้กันส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยนะคะยังสะท้อนความต้องการเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปหน่อยท่านนายกนะคะโดยรัฐบาลก็จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากที่ท่านนายกนะครับได้ให้ข่าวไปเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้เห็นประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเห็นว่ามีความคึกคักนะครับเป็นการพูดคุยทั้งกับผู้ซื้อและก็ผู้ที่มาผู้ที่ขายของผู้ประกอบการด้วยนะครับมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของวิกฤตนะครับซึ่งนะฮะเมื่อไปลงพื้นที่จริงก็เห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารเท่านั้นนะครับแต่ร้านขายของชำร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆก็มีประชาชนนะฮะที่ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งจากการสอบถามก็คือค่อนข้างพึงพอใจนะครับที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนะครับเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะฮะหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็อาจต้องหาโครงการอื่นก็คือถ้าโครงการนี้ดีอาจจะหาโครงการอื่นมาแล้ว plus เข้าไปนะฮะรัฐบาล plus นะฮะ plus เข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นการช่วยหรือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ26ล้านสิทธิ์มีผู้กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์คนอื่นหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าเปิดไว้ถึง30ล้านสิทธิ์นะครับก็ยังเหลืออีกนะประมาณ3ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งถือว่านะฮะคนที่กดสิทธิ์ไปแต่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือนะครับนั่นเองถือว่าก็กู้มาก็ใช้น้อยลงนะฮะส่วนเงินกู้ก็น้อยลงด้วยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์พระราชกำหนดเงินกู้นะครับก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วมาตัดใช้นั่นเองนะครับ ส่วนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าถ้าบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นความเข้มงวดเกินไปหรือไม่จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่นายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30 ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็จะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็อาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเรียกว่าคาดไม่ถึงก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อถามว่าในครั้งนี้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนหรือไม่นายกก็บอกว่าดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วก็คือยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อถามถึงว่าในอนาคตนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเมื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่นายกก็บอกว่านะครับเท่าที่มีการลงพื้นที่ในการเจอประชาชนนะครับทั้งที่ใช้และไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่มีใครบ่นเรื่องของความพึงพอใจเมื่อถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ต้องหลุดเนี่ยเพราะว่าหลักเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ที่มีการประกาศแล้วก็ดำเนินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังใช้แบบเดิมตอนปี65เนี่ยไม่กี่ข้อเองนะคะแต่มีในเรื่องของรายบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะละเอียดขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะคือนะคะบางส่วนก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือคัดคนที่จนจริงๆนะคะที่จะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทย plus เนี่ยย้ำกันหน่อยจากรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus แลกเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3 ปีปรับสูงสุด60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ห้ามนำสิทธิ์นี้นะคะจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยนะคะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดถ้าไปเจอความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้ร้านให้กับร้านค้าด้วยนะคะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569 1569นะคะหรือกระทรวงการคลังค่ะ02-273-9020 02-273-9020ต่อ3697เขามีเบอร์ต่อหลายเบอร์นะ3697นะคะ3527หรือ3509ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตลอด24 ชั่วโมงโทรได้นะคะ02-111-1144นะคะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ1559-1559ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
1: ย้ำนะครับว่ามีโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้
0: ค
1: ือร้านค้าที่รับแลกมีโทษและเราคนที่จะไปใช้แลกเป็นเงินสดเราก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาให้มาในแอปพลิเคชันก็ใช้ในแอปพลิเคชันไป30,000ครับ 1,000 บาทแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดนะครับในการซื้อของกินของใช้นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงท้ายในช่วงแรกนะฮะก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวนะครับขอย้ำกันหน่อยละกันน่าจะย้ำในเรื่องของวันเวลาในการยืนยันสิทธิ์นะฮะส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาว่ากันในช่วงหลังจากตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายข้อเหลือเกินนะครับย้ำนะฮะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยืนยันสิทธิ์นะฮะโครงการนะฮะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีถูกทบทวนมานานหลายปีครับด้วยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4นะครับถึงวันที่21 มิถุนายนนะครับและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้ครับ ควบคู่กันไปครับกระทรวงมหาดไทยนั้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและกระทรวงพม.ครับจะมีการสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนะครับทีนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ายืนยันสิทธิ์เนี่ยคือ4ถึง21ใช่ไหมครับและจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
0: ้
1: แต่ว่า2เดือนจากนี้ไปคือเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้และกรกฎาคมนะฮะที่รัฐมีการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทเพิ่มไป700บาทนะครับ2เดือนนี้นะฮะคือประกาศผลเนี่ย17กรกฎาคมใช่ไหมครับมิถุนายนและกรกฎาคมท่านที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยยังใช้2เดือนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเดือนสิงหากันยาถ้าเกิดประกาศผล17กรกฎาคมแล้วท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เหมือนจะมีนะครับว่าให้สมัครโครงการคนไทยช่วยไทย plus ใน2เดือนหลังได้ฉะนั้นเดือนนี้ใช้ได้นะครับส่วนเดือนกรกฎาคมท่านยังสามารถใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้อยู่2เดือนนะครับส่วนผลค่อยมารอกัน17กรกฎาคมทีนี้ถ้ามาดูช่องทางกันก่อนแล้วกันครับสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะฮะเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับคือ1แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับ2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ4เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็5ครับมีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีอายุเยอะหน่อยไม่สะดวกในแอปพลิเคชันต่างๆก็ไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าธกสส่วนใหญ่จะไป2ธนาคารนี้หรือออมสินให้พนักงานของธนาคารช่วยในการลงทะเบียนหรือว่าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง21มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทางด้านคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศค่ะให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเริ่มวันนี้วันแรกใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เตรียมจัดแผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการนะคะทั้งลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือทุกอย่างที่ไปเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะก็ทยอยไปนะวันนี้วันแรกแล้วก็จนถึง21มิถุนายนค่ะ
1: ช่วงนี้เราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหลังตีคล้องเรามาดูหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกฎเกณฑ์ใหม่กันนะครับตอนนี้เราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันครับ
0: ค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกนิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน จึงขอเชิญชวนพระสุกนิกรชาวไทยแหละครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไทยช่วยไทยพลัส6040ใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนทะลุไปแล้ว 4,500 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้าและมากไปกว่านั้นคือยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแหละครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รัฐบาลได้เตือนทางร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการบอกว่าให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับหากพบมีการกระทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐกันด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้น

สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหลงเชื่อแล้วเผลอไปแลกสิทธิ์เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงทันทีเลยครับพี่น้องขอเตือนกันไว้ครับและไปกันที่เรื่องของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ใช้สิทธิ์ก็วันที่1สิงหาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลพิจารณารายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.thหรือจะเป็น www.batsawadikarhengrat เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำนี้ www.batsawadikarhengrat.mof.go.th หรือจะเป็นทางเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับพี่น้องและต่อเนื่องการเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ทันทียืนยันว่าต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีนี้
ทางกระทรวงการ

ครั้งก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายเลมอนลอครับซึ่งก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดคือ1ปีสำหรับรถยนต์หรือ 10,000 กิโลเมตรและรถจักรยานยนต์ก็มีเวลาระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับและนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ OCPB.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากเมื่อกี้ผ่านไปกับตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีหมานะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของที่ผู้ท่านฟังไว้นะฮะว่าเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับนายลวรนแสงสนิทนะครับขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั้นนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นคิดว่าท่านจะเข้าเกณฑ์ใหม่หรือไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ท่านสามารถจะไปยืนยันได้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวท่านก็จะตกเกณฑ์เองนั่นเองฮะซึ่งย้ำมาใช้ได้ก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะว่าในเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บัตรสวัสดิการได้คือวันที่1สิงหาคมนะครับเกณฑ์ก็คือแน่นอนว่าคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ย้ำก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้น 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปครับอันนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีในฐานะนะครับทั้งบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับที่มีประเด็นเรื่องของว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีและพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการนี่แหละครับคือข้อนั้นนะครับต่อมาคือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้นะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรครับที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีครับไม่ได้เป็นเกษตรกรนั้นมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีง่ายๆครับใครเป็นเจ้าของ Honda Wave นะฮะหรือว่า Suzuki รถ110ซีซีหรือว่า125ซีซีอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถใครที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิน300ซีซีจะตีว่าเป็นบิ๊กไบค์นะฮะไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเจ้าของ3ล้ออันนี้ได้นะครับหรือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอันนี้ได้อยู่นะครับหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับก็อันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทีไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไม่ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนตั้งแต่วันนี้เลยถึง21นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า17กรกฎาคมประกาศว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่หรือไม่นะครับ
2: ค่ะสรุปหลักๆปีนี้นะคะปีหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: เรามีเวลาประมาณส่งท้ายนะคะ
1: ข่าวหนึ่งมาพี่
2: ค่ะเรื่อง Early Retire กันหน่อยหลายท่านติดตามอยู่นะคะว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์เนนประพันธ์ท่านก็มอบให้ทางกพ.ค่ะไปศึกษาแผนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็คือ Early Retire นี่แหละนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะมีการรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วที่มีข่าวแว่วว่าจะขยายไม่ฐาน60เป็น65โน่นนี่นั่นท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการยืดเยื้อปัญหาเหมือนตัวอย่างหลายประเทศอย่างเดนมาร์กฝรั่งเศสถึงขั้นมีการประท้วงนะเขาบอกว่า Early เกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตหลัง เกษียณแล้วก็การขยายอายุเกษียณเนี่ยยังกระทบต่อตลาดแรงงานเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จก็อย่างนิวซีแลนด์ปรับลดข้าราชการได้ถึง 8,700 คนในระยะเวลา1ปีแต่พอไปดูตัวเลขประเทศไทยมีข้าราชการประมาณ1ล้านกว่านะคะเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ย 400,000 กว่าไปแล้วข้าราชการพลเรือน 300,000 กว่าดังนั้นก็อาจจะต้องเตรียมดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า
1: คือเรา2คนอยู่ใน 300,000 กว่า
2: ใช่เพราะว่าเตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยคนลดลงเงินเดือนใหม่ก็อาจจะเยอะขึ
1: ้
2: น
1: คนลดลงอย่างแรกเลยคืองานเยอะขึ้นแน่นอน อันนี้คือทางท่านรองนายกประกรณ
2: ์
1: ถึงแนวทางในการที่จะมีกฎเกณฑ์ในการจะเกษียณก่อนกำหนดอายุก็คือ early
2: ค่ะ
1: นั่นเองนะฮะ
2: แต่ยังไงเดี๋ยวกพ.เขาจะไปศึกษาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคงจะมีความคืบหน้าออกมาอีกค่ะ
1: อันนี้เป็นแค่กระแสละกันนิดหน่อยละกันนะฮะที่หลายๆคนบอกเพราะบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคนรุ่นใหม่มองว่า60แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรเชื่องช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันก็คือเกษียณไปเลย
2: แต่บางคนก็แข็งแรงนะ
1: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะหรือจริงๆก็คือเป็นการเปิดทางคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้อยู่ในระบบราชการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นที่บอกคือดนตรีฝรั่งเศสคือเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วนะฮะไม่อยากทำงานแล้วนั่นเอง
2: ค่ะส่งต่อให้ข่าวข้าวเจนนาฬิกานะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตริย์ในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี